0: ม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันเรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมีตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเปนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้

0: ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาแลบเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคุมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบ้าจีค่ะบ้าจีอ้าวทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบ้าจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้อ้าวแต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมติว่ามิมี่เป็นผู้ชายนะคะมิมี่เป็นผู้ชายมิมี่เรียกน้องชายของมิมี่ว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมี่ว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงละวันเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะฮะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิแล้วกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลเน่ไม่เสพปีเปียสิจะมาเมาเลเน่ไม่เสพปีเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียมาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชื่อแต่อเมียวตาตะหยอดเสียมาโกตุ้ยโพสร้างနေပါတယ်ရှင
0: ်ကျေးဇူးပဲเนาะเสียมาတူလေးပ
1: ါอ๋อဟုတ်လားဘယ်တို့ตาလဲဟင
0: ်မောင်လေးရဲ့ตาပါဒီနေ့အလုံးသမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
1: ့မိသားစုအလုံးchain b ทมิญซาจาโพล่านุ้ยทุ้ยไล่ดาเนาะ ดาสุยแลตัวบาสยามา
2: เจสุเบเนาะตัวนิ่มเนาะ
3: เป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่ากับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
4: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์กับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้เจ้าทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: เจ้าปาน
5: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้อง

0: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกหมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
1: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
0: เว้ยเจ้าปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
1: เกือบไม่รอดนะ
0: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
2: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
0: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
3: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
0: เว้ยเข็มทอง
4: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์สี่อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
3: เฮ้ย
7: แม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ย

0: พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
1: ไม่ใช่
0: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
1: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
3: ตาน้อยสุดยอด
1: ตาน้อยซะอย่าง
0: น้อย
1: ฮะโดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแง
4: หายซ่าแน่คราวนี้จะอุปาทาน
1: ฮะ
0: เกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
5: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
6: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างนี้อาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

0: กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเรา

0: ปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: วนี้สวยจังแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่าและ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันแก้ว
1: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
5: นกหวีดล่ะคะมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
9: ครับ
2: ครับ
9: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
9: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
7: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: ไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
7: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
6: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถาน

0: การให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
2: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
7: เว็บไซต์
1: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการหาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ที่ถูกรู้ทุกข์รู้เขารู้เรากันโรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเปลี่ยนของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนเล็กชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 และก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดต้องเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการในด้านต่างๆของวิชาพระพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยบัญญัติศีลบัญญัติธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

ื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอนาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสต์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสต์ต่างๆนะครับ

0: มีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัสยิดทุกมัสยิดทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
1: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต์
4: หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิควะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
0: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว่าทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูอัชรายุชัยมงคลหรือว่าครูแอลค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้ทำการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวไปทั้งหมด3รูปแบบแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้ออะไรตอนนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะในวันนี้นะคะเรายังเรียนอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์อธิบายขั้นตอนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์และยังสามารถหาคำตอบการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้ด้วยแต่ก่อนที่วันนี้เราจะไปรู้จักกับพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวเราทบทวนวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวกันก่อนซึ่งเราเรียนไปทั้งหมดกี่รูปแบบยังจำได้ไหมคะ3รูปแบบรูปแบบอะไรบ้างจำได้ไหมรูปแบบแรกคือ4เท่ากับ0เมื่อไหร่ถ้าเราเจอ4เท่ากับ0รูปพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวเดิมทีเนี่ยเคยเป็น ax กำลัง2บวก bx บวก4จะเหลือรูปแค่อะไรคะนักเรียน
3: a กำลัง2บวก b
2: จะเหลือแค่ ax กำลัง2บวก bx เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจออยู่ในรูป ax กำลัง2บวก bxจะทำให้เราใช้สมบัติใดในการแยกตัวประกอบได้คะเราจะสามารถใช้สมบัติการแจกแจงในการหาคำตอบได้ซึ่งครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้แล้วเพราะเราได้ทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปอันนี้คือรูปแบบที่1ต่อไปเป็นรูปแบบที่2รูปแบบที่2เป็นแบบไหนคะนักเรียน
3: a เท่
2: ากับ1แล้วก็4ไม่เท่ากับ0จากรูปเดิม ax กำลัง2บวก bx บวก4ถ้า a เท่ากับ1และ4ไม่เท่ากับ0รูปของพหุนามจะเหลือเท่าไหร่คะ
3: x กำล
2: ั
3: ง
2: 2จะเหลือแค่ x กำลัง2
3: บวก
2: bx บวก4นั่นเองอะเมื่อตามถ้าเราเจอกรณีที่ a เท่ากับ1และ4ไม่เท่ากับ0เนี่ยจะทำให้พหุนามเราจะอยู่แค่ในรูป x กำลัง2บวก bx บวก4ซึ่งวิธีการเราจะหาอะไรคะนักเรียนเราจะหาจำนวนเต็มกี่จำนวน2จำนวน2จำนวนนั้นจะต้องทำอะไรกันได้คะต้องคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับพจน์หลังก็คือ4นั่นเองและบวกกันได้พจน์กลางก็คือ b นั่นเองนะคะก็คือเราจะหาจำนวนเต็ม2จำนวนที่คูณกันเท่ากับพจน์ที่เป็นค่าคงตัวคือ4และ2จำนวนนั้นจะต้องบวกกันได้เท่ากับสัมประสิทธิ์ของ x หรือ b ด้วยนั่นเองซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอในรูป x กำลัง2บวก bx บวก4สิ่งแรกที่เราทำได้เลยคืออะไรคะนักเรียน
3: เราสร้างวงเล็บ2
2: เราสามารถสร้างวงเล็บขึ้นมาได้เลย2วงเล็บ

0: ะใส่ x ไหมคะไม่เราจะใส่เป็นเป็น t แทนนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เขากำหนดมาให้ด้วยนะอ่ะแต่ในกรณีนี้เป็น x กำลัง2เราจึงใส่ x ลงไปได้เลยเป็นพจน์หน้าของทั้ง2วงเล็บจากนั้น m กับ n เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเราหาได้จากอะไรนะคะจากจำนวน2จำนวนที
1: ่
0: คูณได้ c แล้วก็บวกกันได้ b นั่นเองนะคะแล้วก็เอามาแทนค่าลงตรง m และ n ได้เลยนะคะอ่ะโอเคอันนี้คือรูปแบบที่2คือกรณีที่ a เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0ต่อไปกรณีสุดท้ายกรณีที่3ลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียน
1: a ไม่เท่าก
0: ับ1และ c a ไม่เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0เราสามารถหาคำตอบได้ยังไงบ้างมีกี่ขั้นตอนจำได้ไหมมี3ขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนแรกหาไหนอะไรก่อนหาพจน์ข้างหน้าอ่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอกรณีที่ a ไม่เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0สิ่งแรกที่เราจะทำเลยคือเราจะหาพหูนามดีกรี1 2พหูนามที่มันสามารถคูณกันแล้วได้พจน์ด้านหน้าจากนั้นเราจะเอามาเขียนแยกออกเป็น2วงเล็บนั่นเองอันนี้คือขั้นตอนที่1ได้กี่กรณีเขียนไปให้หมดนะคะต่อไปหลังจากหาพจน์หน้าเสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะเราจะทำการหาพจน์ด้านหลังหาพจน์ด้านหลังหายังไงเราจะหาจำนวนเต็ม2จำนวนที่คูณกันแล้วได้พจน์ด้านหลังจากนั้นเราจะเอา2จำนวนนั้นไปใส่เป็นพจน์หลังของพหูนามที่เราได้ในข้อที่1เมื่อสักครู่ซึ่งเราจะสามารถจับคู่กันได้เป็นหลายๆกรณีถูกไหมคะแสดงว่าเราจะได้หลายกรณีเราจะเอาทุกกรณีไปตอบเลยไหม
1: ไม
0: ่เราต้องทำอะไรต่อคะเราต้องตรวจสอบพจน์ตรงกลางวิธีตรวจสอบพจน์ตรงกลางก็คือเราจะนำใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลมาทำอะไรกันมาบวกกันนั่นเองนะคะถ้าบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับพจน์ตรงกลางก็คือ bx แสดงว่า2วงเล็บนั้นเป็นการแยกตัวประกอบของพหูนามที่เขากำหนดมาให้แต่ถ้าทำการตรวจสอบแล้วได้ค่าไม่เท่ากับ bx สามารถเอาไปเป็นคำตอบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมไม่ได้นะคะไม่สามารถเป็นคำตอบได้อันนี้คือ3รูปแบบที่เราเรียนไปแล้วมีทั้งหมด3รูปแบบและทุกคนน่าจะหาคำตอบทั้ง3รูปแบบได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบของพหูนามต่อไปนี้กันหน่อยนะคะข้อที่1 x กำลัง2บวก 6x บวก 9อันนี้เป็นกรณีที่มีลักษณะยังไงคะนักเรียน
1: a เท่าก
0: ับ1 a เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0จะเห็นว่า a ของเราก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x กำลัง2ตอนนี้ไม่มีตัวเลขเขียนอยู่แสดงว่ามีค่าเป็น1และเราก็มี c ด้วยอ่ะช่วยแยกตัวประกอบกันหน่อยถ้าเจอ a เท่ากับ1แบบนี้เราสามารถทำอะไรได้คะเขียนวงเล็บได้เลย2วงเล็บตัวแปรของเราเป็นอะไรคะ
1: a.
0: เป็น x ครู l ก็เลยทำการเติม x เป็นพจน์ด้านหน้าของทั้ง2วงเล็บก่อนเลยจากนั้นทำอะไรต่อหาจำนวนเต็ม2จำนวนที่จะต้องคูณกันได้ได้9และจะต้องทำอะไรอีกคะ
1: บวกก
0: ัน
1: แล้วได้6
0: บวกกันแล้วได้6จำนวนใดเอ่ยที่คูณกันแล้วได้9บวกกันได้6เป็นบวก3กับบวก3นั่นเองนะคะสังเกต2วงเล็บนี้ทำไมกัน2วงเล็บนี้ทำไมกันคะเหมือนกันแสดงว่าครูแอลสามารถเขียนใหม่ได้ว่าx กำลัง2บวก 6x บวก9เนี่ยจะเขียนได้อยู่ในวงในรูปของในวงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะ2วงเล็บนี้คูณกันอยู่และมีค่าเหมือนกันก็เลยสามารถมาเขียนให้อยู่ในรูปยกกำลัง2ได้ถูกไหมคะอ่ะลองใหม่ไปดูข้อถัดไปข้อ2 x กำลัง2บวก 8x บวก 16อันนี้เป็นกรณีที่เป็นยังไงคะนักเรียนa เท่ากับ1อีกแล้ว c ไม่เท่ากับ0อีกแล้วทำอะไรได้เลย
1: ใส
0: ่วงเล็บได้เลย2วงเล็บมีตัวแปรเป็น x นั่นเองนะคะ

0: ไรต
1: ่
0: อ
1: หา
0: จำนวนเต็ม2จำนวนที่คูณกันแล้วต้องได้16แล้วก็ต้องบวกกันได้8อะไรเอ่ย
1: 4 คูณ 4
0: เป็น4กับ4นั่นเอง4คูณ4เป็น16และ4บวก4เป็น8สังเกตเกิดอะไรขึ้นวงเล็บ2วงเล็บนี้มีค่าเหมือนกันแสดงว่าควอเอลก็สามารถเขียนใหม่ได้ว่า x กำลัง2บวก 8x บวก 16เนี่ยจะทำการแยกตัวประกอบมีค่าเท่ากับในวงเล็บ x บวก 4ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองใช่ไหมคะอ่ะต่อไปตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่3 4x กำลัง2บวก 20x บวก 25อันนี้เป็นกรณีที่เป็นลักษณะยังไงคะ
1: a ไม
0: ่
1: เท่าก
0: ับ 1 c ไม่เท่ากับ1และ c ก็ไม่เท่ากับ0ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรคะ
1: หาจำนวนเต็มที่คูณกันแล้ว
0: หาพจน์ด้านหน้าก่อนหาพหูนามดีกรี1 2จำนวนที่สามารถคูณกันแล้วได้ 4x กำลัง2อะไรล่ะที่คูณกัน
1: 2x
0: กับ 2x กับ 2x เพื่อนบอกว่าต้องเป็น 2xกับ 2x มีกรณีเดียวไหมคะ
1: 4x ก
0: ับ x ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยๆตรวจสอบทีละกรณีเดี๋ยวเราเอา 2x กับ 2x ก่อนแล้วกันจากนั้นพจน์ด้านหลังหาพจน์ด้านหน้าเสร็จขั้นตอนต่อไปต้องไปหาพจน์ด้านหลังด้านหลังของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 25
0: จำนวนใดบ้างที่คูณกันแล้วได้25 5คูณ5ใช่ไหม5คูณ5จากนั้นอะไรต่อคะตอบเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องทำอะไรต่อคะตรวจสอบพจน์ตรงกลางโดยการนำพจน์ที่ไกลกันคูณกัน 2x คูณ5กลายเป็น 10x เอาพจน์ใกล้กันคูณกัน 2x คูณ5ก็กลายเป็น 10x. ก็กลายเป็น 10x นำมาทำไมกันนะคะนักเรียน
1: บว
0: กกัน 10x บวก 10x กลายเป็นเท่าไหมคะเท่ากับพจน์ตรงกลางไหม
1: เท
0: ่าใช่ไหมแสดงว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วหรือยัง
1: ถ
0: ู
1: กต้องแล้ว
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยคำตอบของ 4x กำลัง2บวก 20x บวก 25สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ 2x บวก 5คูณด้วยในวงเล็บ 2x บวก 5มันทำไมกันเนี่ยมันเหมือนกันสองวงเล็บนี้มีค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูแอลสามารถเขียนใหม่ได้ครูแอลทำการเขียนใหม่ก็จะได้เป็น 4x กำลัง2บวก 20x บวก 25มีค่าเท่ากับในวงเล็บ 2x บวก 5ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองข้อต่อไปข้อที่4 x กำลัง2ลบ 10x บวก 25กรณีที่มีลักษณะยังไงนะข้อนี
1: ้
0: a เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0ทำอะไรได้เลยถ้า a เท่ากับ1ใส่วงเล็บได้เลย
1: ตัวแปร
0: เป็น x ต่อไปจำนวนใดเอ่ยที่คูณกันแล้วได้25แล้วบวกกันได้ลบ10ลบ5กับลบ5ใช่ไหมคะลบ5คูณลบ5กลายเป็น
1: 25
0: เพราะลบคูณลบเป็นบวกนั่นเองส่วนลบ5บวกลบ5กลายเป็นลบ10นั่นเองสองวงเล็บนี้ทำไมกันอีกแล้ว
1: เหม
0: ือนกันแสดงว่าเขียนใหม่ได้ว่า x กำลัง2ลบ 10x บวก 25เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ xลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2สังเกตจากตัวอย่างที่เราทำมาทั้งหมด4ข้อตอนนี้ทำไมเอ่ยเกิดอะไรขึ้นการแยกตัวประกอบของเราเนี่ยได้2วงเล็บที่มีค่าเหมือนกันใช่ไหมคะจากตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าการแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2ในแต่ละข้อที่เราทำเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าตัวประกอบเป็นพหูนามดีกรีเดียวที่มีดีกรีเป็น1ด้วยถูกไหมคะทุกวงเล็บ x จะยกกำลังมากสุดคือ1เท่านั้นเราสามารถเขียนแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2ข้างต้นได้เป็นกำลัง2ของพหูนามดีกรี1ก็คือเรามี2วงเล็บเหมือนกันก็เลยกลายเป็นกำลัง2แต่ดี

0: ไงก็คือ1ใช่ไหมคะเราจะเรียกผู้นำแบบเมื่อกี้ว่าผู้นำดีกี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์นั่นเองแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทำการแยกตัวประกอบแล้วเราได้เป็นกำลัง2ของผู้นำดีกี1ผู้นำลักษณะนั้นเราจะเรียกว่าผู้นำดีกี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์นั่นเองอันนี้แหละที่เป็นลักษณะพิเศษของผู้นำดีกี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีลักษณะพิเศษอื่นๆอีกเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันว่าผู้นำดีกี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษเป็นอะไรได้อีกนะคะย้อนกลับไปที่ข้อ1เมื่อสักครู่โจทย์ข้อ1บอกว่า x กำลัง2บวก 6x บวก 9ซึ่งถ้าในลักษณะ QL สามารถเอามาเขียนใหม่ได้เป็น x กำลัง2สังเกตตอนนี้พจน์หน้าเป็น x กำลัง2มีค่าเท่ากันไหมคะเท่ากันนะต่อไปพจน์ตรงกลางพจน์ด้านหน้าผู้นำด้านหน้าเนี่ยพจน์ตรงกลางคือ 6x ส่วน QL เอามาเขียนใหม่ได้เป็น2คูณ x คูณ3ซึ่งมีค่าเท่าไหร่เนี่ยก็ 6x เท่ากันใช่ไหมคะและพจน์ด้านหลังของผู้นำด้านหน้าคือ9แต่ผู้นำด้านหลังคือ3กำลัง2มีค่าเท่ากันไหม
1: เท่ากัน
0: เท่ากันแสดงว่าผู้นำ2ผู้นำนี้เนี่ยมีค่าเท่ากันและจากเมื่อสักครู่ที่เราทำการแยกตัวประกอบไปเนี่ยข้อที่1จำได้ไหมว่าเราสามารถแยกออกเป็น2วงเล็บที่มีค่าเท่ากันได้ด้วยก็คือเป็นในวงเล็บ x บวก3กับในวงเล็บ x บวก3คูณกันถูกไหมคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกก็คือในวงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2สังเกตนะถ้าครูแอลบอกว่าครูแอลให้ x เนี่ยเป็นพจน์ด้านหน้าและให้3เป็นพจน์ด้านหลังมันจะถูกเชื่อมไปเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีพจน์หน้ากำลัง2เมื่อไหร่ที่เรามีพจน์หน้ากำลัง2บวกกับ2คูณพจน์หน้าคูณพจน์หลังบวกกับพจน์หลังกำลัง2เราสามารถตอบได้เลยทันทีว่าจะมีค่าเท่ากับพจน์หน้าบวกพจน์หลังกำลัง2อ่ะย้อนกลับไปที่ด้านบนเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเราต้องมีอะไรก่อนบ้างนะ
1: พจน์หน
0: ้ากำลัง2เรามีพจน์หน้ากำลัง2แล้วยังคะ
1: ม
0: ี
1: แล้ว
0: ต่อไปจะต้องเป็นบวกแล้วก็2คูณกับพจน์หน้าคูณกับพจน์หลังมี2หรือยัง
1: ม
0: ีแล้วคูณกับพจน์หน้าเมื่อกี้พจน์หน้าให้เป็นอะไรนะเป็น x นี่ไง2คูณกับพจน์หน้าแล้วก็ต้องคูณกับพจน์หลังด้วยพจน์หลังของเราคือ3ก็คูณแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะต้องบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2ด้วยและจะมีค่าเท่ากับเอาพจน์หน้ากับพจน์หลังมาบวกกันทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอันนี้แหละคือลักษณะพิเศษของผู้นำดีกี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์พอจะได้ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างที่2อีกสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบลักษณะพิเศษของเขาโจทย์ข้อที่2เมื่อสักครู่คือ x กำลัง2บวก 8x บวก 16 ควอลก็เลยเอามาทำการเขียนใหม่เริ่มจาก x กำลัง2มีค่าเท่ากันไหมคะเท่ากันต่อไปตรงกลางผู้นำด้านหน้าคือ 8x ค่อยเอามาเขียนใหม่เป็น2คูณ x คูณ4เท่ากับ 8x ไหมเท่ากันมีค่าเท่ากันอันนี้ 8x อันนี้ก็ 8x ถูกไหมเอา2คูณ x กลายเป็น 2x คูณ4กลายเป็น 8x นะคะและพจน์ด้านหลังสุดอันนี้คือ16ค่อยเอามาเขียนใหม่กลายเป็น4กำลัง2มีค่าเท่ากันไหม16กับ4กำลัง2เท่ากันเพราะ4คูณ4กลายเป็น16นั่นเองแสดงว่าผู้นำ2อันนี้มีค่าเท่ากันและจากที่เราช่วยกันแยกตัวประกอบเมื่อสักครู่เรายังรู้อีกว่า x กำลัง2บวก 8x บวก16เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยซึ่ง นี้ถ้าครูแอลให้พจน์ข้างหน้าเป็น x นี่ไงพจน์ข้างหน้าเป็น x และพจน์ข้างหลังเป็น4สามารถไปเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่าพจน์หน้ากำลัง2เรามีพจน์หน้ากำลัง2แล้วหรือยังนี่ไง x กำลัง2พจน์หน้าก็เลยกำลัง2ต่อไปบวกด้วย2คูณพจน์หน้าคูณพจน์หลังมีหรือยังมีแล้วนี่ไง2คูณ x พจน์ x คือพจน์หน้าคูณหลังคือ4นั่นเองนะคะและก็ต้องบวกกับพจน์หลังกำลัง2ก็คือ4กำลัง2นั่นเองถ้าเจอแบบนี้สามารถเอาพจน์หน้าบวกพจน์หลังทั้งหมดกำลัง2ได้เลยก็เลยได้เป็น x บวก4ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองอันนี้คือความสัมพันธ์ลักษณะพิเศษของเขานะคะต่อไปข้อที่3ที่เราทำกันเมื่อสักครู่ที่โจทย์บอกว่า 4x กำลัง2บวก 20x บวก 25อ่ะควอลเอามาเขียนใหม่นะคะได้เป็น 2x ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ต้องทั้งหมดด้วยเพราะต้องยกกำลัง2ด้วยถูกไหมถึงจะมีค่าเท่ากับ 4x นะคะ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ 4x นั่นเองต่อไปพจน์ตรงกลางจาก 20x ควอลเอามาเขียนใหม่ได้เป็น2คูณ 2x คูณ5เท่ากับ 20x มั้ย2คูณ 2x กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย 4x 4x คูณอีก5กลายเป็น 20x มีค่าเท่ากันนะและพจน์หลังสุดคือ25เอามาเขียนใหม่กลายเป็น5กำลัง2ถามว่าข้อนี้พจน์หน้าจะเป็นอะไรเป็น 2x และพจน์หลังเป็นเป็น5นั่นเองนะคะจะทำให้ได้ความสัมพันธ์ว่าพจน์หน้ากำลัง2มีหรือยังพจน์หน้ากำลัง2มีแล้วคืออะไรกำลัง2คะ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองบวก2พจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังก็คือนี่ไง2คูณด้วยพจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังนั่นเองนะคะบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2ก็จะได้คำตอบแล้วว่าเอาพจน์หน้าบวกพจน์หลังทั้งหมดกำลัง2ได้เลยจะทำให้ 4x กำลัง2บวก 20x บวก 25เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ 2x บวก 5ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอ่ะต่อไปข้อที่4มาจากครูโจทย์ข้อที่4คือ x กำลัง2ลบ 10x บวก 25ควอลเอามาเขียนใหม่นะคะได้เป็น x กำลัง2เท่ากันยัง
1: เท่าก
0: ัน
1: แล
0: ้
1: ว
0: เท่ากันแล้วแต่อันนี้เป็นลบนะคะเป็นลบจากนั้น 10x เอามาเขียนใหม่ได้เป็น2คูณด้วย x คูณด้วย5ได้ 10x ไหมคะได้แล้วก็พจน์หลังจาก25ก็เขียนใหม่กลายเป็น5กำลัง2และจากการที่เราทำการแยกตัวประกอบที่แรกเรารู้ว่า x กำลัง2ลบ 10x บวก 25เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2มันจึงได้เป็นความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะพจน์หน้ากำลัง2มีพจน์หน้ากำลัง2แล้วหรือยังมีแล้วคือ x ยกกำลัง2ลบด้วยลบนะคะลบนะคะลบด้วย2คูณด้วยพจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังนี่ไง2คูณด้วยพจน์ด้านหน้าคูณด้วยพจน์ด้านหลังบวกด้วยพจน์ด้านหลังกำลัง2สามารถเขียนเป็นคำตอบได้เลยว่าในวงเล็บพจน์หน้าลบพจน์หลังทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ต่างจากข้อที่ผ่านมายังไงมีเครื่องหมายดำเนินการตรงนี้เป็นลบนะคะถ้าเมื่อไหร่เจอเครื่องหมายดำเนินการด้านหน้าเป็นลบในวงเล็บที่คำตอบก็จะเป็นลบเหมือนกันนั่นเองอ่ะลองช่วยกันพิจารณาข้อนี้หน่อยข้อที่5นะคะโจทย์บอกว่า 9x กำลัง2ลบ 6x บวก 1ทำการเขียนใหม่คิดว่าต้องเขียนใหม่ว่าอะไรคะนักเรียน 3x ทั้งหมดยกกำลัง2ทำไมจะต้องเป็นทั้งหมดเพราะเราต้องการพจน์หน้าทั้งหมดที่มันยกกำลัง2ใช่ไหมคะจาก x กำลัง2ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เป็น 3x ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปเครื่องหมายเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นลบ
0: เป็นลบนะคะจาก 6x เอาไปเขียนใหม่ได้เป็น2คูณด้วย 3x คูณด้วย1และพจน์ด้านหลังสุดจาก1ก็ได้เป็น1กำลัง2ซึ่งหมายความว่าถ้าเอาไปเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ที่บอกว่าพจน์หน้ากำลัง2ลบด้วย2คูณด้วยพจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังบวกด้วยพจน์หลัง2ซึ่งตรงกับพหุนามตรงกลางอันนี้และเรียบร้อยเราสามารถเอาไปเขียนตอบได้ว่าในวงเล็บมีพจน์หน้าลบด้วยพจน์หลังทั้งหมดกำลัง2ซึ่งพจน์หน้าเมื่อกี้ของเราคืออะไรคือ 3xและพจน์หลังของเราคือ1ตัวดำเนินการเป็นลบจึงได้ว่า 9x กำลัง2ลบ 6x บวก1เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ 3x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองพอจะเข้าใจความสัมพันธ์แล้วหรือยังแสดงว่าในความสัมพันธ์เราบอกว่าในกรณีทั่วไปเนี่ยถ้าให้ A แทนพจน์หน้าและให้ B เนี่ยแทนพจน์หลังจะแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้ตามสูตรต่อไปนี้เลยคืออันแรก A กำลัง2บวก2 AB บวก B กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ A ในวงเล็บ A บวก B ทั้งหมดยกกำลัง2และอีก1สูตรก็คือ A กำลัง2ลบ2 AB บวก B กำลัง2จะเท่ากับA ลบ B ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งทั้งหมดที่เราตรวจสอบลักษณะพิเศษมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราสามารถทำให้พจน์ด้านหน้ามีค่าเท่ากับกำลัง2ได้แล้วหา2คูณกับพจน์ด้านหน้าพจน์ด้านหลังได้แล้วและพจน์ด้านหลังสามารถยกกำลัง2ได้แล้วตัวดำเนินการด้านหน้าเป็นบวกในวงเล็บก็จะได้เป็น a บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราได้พจน์ด้านหน้ากำลัง2แล้วได้ลบ 2ab แล้วบวก b กำลัง2แล้วตัวดำเนินการเป็นลบในวงเล็บก็จะได้เป็น a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้ไปใช้ในการหาคำตอบแต่ถ้าพูดถึง A กับ B เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคล่องปากเท่าไหร่นักเราอาจจะเรียกมันว่าพจน์หน้ากับพจน์หลังหรือเรียกสั้นๆว่าหน้ากับหลังก็ได้เช่นจาก A กำลัง2บวก2 AB บวก B กำลัง2คู่ L เปลี่ยนใหม่เป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2จะมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้หรือจาก a กำลัง2ลบ2 ab บวก b กำลัง2ก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2จะมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบของตัวอย่างกันว่าถ้าเรานำสูตรไปใช้แล้วจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะมาตัวอย่างที่1โจทย์ที่ให้มาก็คือ x กำลัง2บวก 24x บวก144สังเกตก่อนพจน์ด้านหน้าสุดกำลัง2แล้วหรือยัง
1: กำลัง2แล้ว
0: และพจน์ด้านหลังมีค่าเท่าไหร่
1: 144
0: สามารถเขียนอยู่ในรูปยกกำลัง2ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้อันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งลักษณะพิเศษของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์แต่เรายังไม่ฟันธงทันทีว่ามันจะเป็นพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เราจะต้องไปทำการตรวจสอบพจน์ตรงกลางก่อนว่าได้เป็น2คูณพจน์ด้านหน้าคูณพจน์ด้านหลังหรือเปล่านะคะอ่ะมาทำการเขียนเริ่มจากพจน์ด้านหน้า x กำลัง2ครูต้องเขียนทำอะไรกับมันไหม
1: ไม
0: ่ต้องเราก็สามารถเขียนให้มันเป็น x กำลัง2ได้เลยได้แล้วต่อไปพจน์ตรงกลางเราบอกว่าเราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปอะไรนะรูปหน้ากำลัง2ใช่ไหมอ่ะเป็น a กำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ตอนนี้ได้หน้ากำลัง2แล้วหรือยั ได้แล้วต่อไปเป็นบวก2คูณด้วยหน้าอ่ะ2คูณด้วยหน้าหน้าของเราคือ x ทีนี้พจน์ตรงกลางของเรามันคือ24ตอนนี้เรามีแล้ว2คูณ x กลายเป็น 2x 2x ต้องคูณอะไรถึงจะมีค่าเท่ากับ24
1: 12
0: 12แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น12ถึงจะมีค่าเท่ากันจากนั้นไปดูพจน์ด้านหลังจาก144เราต้องการให้มันกลายเป็นกำลัง2อะไรกำลัง2ได้144คะ
1: 12
0: ยกกำลัง2ตรงกับรูปแบบไหมตรงไหมได้หน้ากำลัง2บวก2คูณด้วยหน้าคูณด้วยหลังบวกได้หลังกำลัง2แบบนี้สามารถตอบได้เลยว่าตอบได้เลยว่าอะไรคะนักเรียนพจน์หน้าใช่ไหมพจน์หน้าคืออะไรนะ x อันนี้ตัวความตัวเชื่อมเป็นอะไรคะ
1: บวก
0: เป็นบวกพจน์หลังคือ12และทั้งหมดจะต้องยกกำลัง2ด้วยหมายความว่า x กำลัง2บวก 24x บวก 144เนี่ยทำการแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก12ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองพอจะทำได้ไหมคะพอจะทำได้ใช่ไหมอ่ะลองดูข้อต่อไปข้อที่2โจทย์คือ x กำลัง2ลบ 26x บวก 169 อ่ะครูต้องทำอะไรบ้างครูต้องทำอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากเราจะจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะรูป a กำลัง2
1: บวก
0: หรือลบข้อนี้ต้องโอ้ไม่ต้องทะเลาะกันนะลูกอ่ะลบ2 ab บวก b กำลัง2อ่ะมาจัดให้อยู่ในรูปนี้กันทำยังไงได้บ้างทำยังไงได้บ้างพจน์หน้าต้องทำอะไรกับมันไหมไม่ต้องเป็น x กำลัง2เหมือนเดิมตัวดำเนินการเป็นลบ2คูณพจน์หน้าพจน์หน้าคือ x อันนี้ต้องเป็นลบ26เรามีแล้วลบ 2x ต้องคูณอะไรถึงจะได้2613ต่อไปพจน์ด้านหลัง169อะไรยกกำลัง2ได้169 13ใช่ไหมคะตรงกับรูปแบบที่เราต้องการแล้วหรือยังตรงยังตรงแล้วสามารถตอบได้เลยเป็นอะไรเอ่ยเป็น x ลบ13ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้น x กำลัง2ลบ 26x บวก169จะทำการแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ13ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองง่ายไหม
1: ง่ายมาก
0: ง่ายมากต่อไปข้อที่3เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มไม่เหมือนเดิมอันนี้ข้อที่3บอกว่า 25x กำลัง2บวก 20x บวก 4ต้องจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะคะนักเรียน a กำลัง2
1: บวก
0: 2ab
1: บวก
0: b กำลัง 2มาช่วยกันจัดรูปข้างหน้าต้องทำอะไรกับมันไหม
1: ต
0: ้องตอนนี้เรามีกำลัง2แค่ตัวเดียวคือ x เราจะต้องเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นกำลัง2ด้วยเพราะฉะนั้นพิจารณาหน่อยเลยว่าอะไรยกกำลัง2แล้วได้25ได้เป็น 5x ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปจัดให้อยู่ในรูปก็คือบวก2คูณด้วยพจน์หน้าคือ 5xเรามีแล้ว2คูณ 5x กลายเป็น 10x 10x ต้องทำเท่าไหร่ให้เป็น20คูณด้วยอีก2ใช่ไหมคะคูณด้วยอีก2ทำอะไรอีกคะนักเรียนไปดูด้านหลัง4ทำยังไงให้กลายเป็นยกกำลัง2กลายเป็นบวก2กำลัง2ตรงรูปแบบแล้วหรือยังต้องแล้วต้องตอบเท่าไหร่เนี่ยข้อนี้ต้องตอบเท่าไหร่เอ่ยพจน์หน้าคือ 5x บวกพจน์หลังก็คือ2ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้น 25x กำลัง2บวก 20x บวก4จะมีค่าเท่ากับ 5x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองโอเคไหมทีนี้ไปดูอะไรที่แปลกใหม่บ้างไม่เหมือนเดิมข้อที่4โจทย์ที่ให้มาคือแบบนี้ก็คือในวงเล็บx บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย14ในคูณด้วยในวงเล็บ x บวก1แล้วก็บวกด้วย49 ละกี้บอกว่าต้องจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะ x a ยกกำลัง2บวก2 a b บวก b กำลัง2เริ่มจากพจน์ด้านหน้าก่อนอันนี้พจน์ด้านหน้าคืออะไรคือทั้งหมดตรงนี้เลยใช่ไหมคะแสดงว่ามันยกกำลัง2อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วก็เขียนไว้เหมือนเดิมได้เลยเป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปจะต้องบวกด้วย2คูณด้วยพจน์ด้านหน้าก็คือคูณด้วย x บวก1แต่จริงๆแล้วเราต้องได้เป็น14คูณด้วย x บวก1แสดงว่าจาก2ให้เป็น14ต้องคูณอะไรอีกคะคูณ7ต่อไปไปเช็คพจน์ด้านหลังอะไรยกกำลัง2เราได้49ได้7ยกกำลัง2ตรงรูปแบบแล้วหรือยัง
1: ตรงแล้ว
0: เราก็เอามาตอบได้เลยพจน์ด้านหน้าของเราคืออะไรคะนักเรียน x บวก1แล้วก็ต้องเอาไปบวกกับพจน์ด้านหลังคือ7แล้วก็ต้องทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองหรือคำตอบเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราได้มาคือเล็บ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 14x คูณด้วยในวงเล็บ x บวก1บวก49เนี่ยจะทำการแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ x บวก1บวกด้วย7ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอันนี้ก็อาจจะแปลกตาไปไม่เหมือนกับที่เราเคยทำใช่ไหมคะแต่กระบวนการทำยังเหมือนเดิมให้เราพิจารณาไปทีละพจน์เริ่มจากพจน์หน้าพจน์กลางแล้วก็พจน์หลังอ่ะลองดูที่แปลกตาอีกสักหนึ่งข้อนะคะโจทย์ข้อนี้คือ 4x กำลัง2ลบคูณด้วยลบ4คูณด้วยในวงเล็บ x กำลัง2ลบ 3x บวกด้วยในวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2เริ่มจากให้ดูตรงกลางก่อนตอนนี้เรามี x กำลัง2อยู่กี่ตัว2ตัวแต่เดิมทีโจทย์ของเราจะมี x กำลัง2กี่ตัวคะตัวเดียวซึ่งตรงนี้มันสามารถทำอะไรได้ดึง x ออกมาได้ใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนใหม่อะตัวอื่นเอาไว้เหมือนเดิมอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาอันนี้จาก x กำลัง2ลบ 3x สามารถดึง x ตัวร่วมได้กี่ตัว1ตัวจะทำให้ในวงเล็บเหลืออะไรบ้าง x ลบ3อะโอเคเราจะมาพิจารณากันว่ามันจะทำให้รูปเนี่ยอยู่ตรงตามสูตรได้ยังไงสูตรคืออะไรนะ a กำลัง2อันนี้เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบ2 ab บวก b กำลัง2อ่ะมาจัดรูปข้างหน้ากำลัง2หมดแล้วหรือยังยังเพราะว่าที่กำลัง2มีแค่ xเราต้องเปลี่ยน4ให้เป็นกำลัง2ด้วยอะไรกำลัง2เราได้4 2ก็กลายเป็น 2x ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย2คูณพจน์หน้าใช่ไหมคะ2คูณกับพจน์หน้าก็คือได้อันนี้แหละถูกปะและพจน์หลังของเราเป็นอะไรไปไม่ได้คือลบ 3x ตรงหรือยังตรงตามสูตรแล้วหรือยังหน้ากำลัง2ลบ2คูณด้วยพจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2ตรงยังตรงแล้วตอบได้เลยเป็นอะไรคะนักเรียน
1: 2x
0: ต้องเป็นลบนะ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แสดงว่า 4x กำลัง2ลบ4คูณด้วยในวงเล็บ x กำลัง2ลบ 3x บวกด้วยในวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 2x ลบด้วยในวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองพอจะทำเองได้ไหมได้แล้วแหละทุกคนน่าจะพอทำได้แล้วนะคะเพราะเราได้ช่วยกันคิดเลขมาตั้ง5ข้อแล้วเดี๋ยวจะให้ลองทำเองสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทำแบบฝึกหัดที่3กันชื่อเรื่องว่าการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์อ่ะระหว่างนี้หยิบใบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในใบแบบฝึกหัดเนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างนะคะคำชี้แจงบอกไว้ว่าให้นักเรียนแยกตัวประกอบผู้นำดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมมูลในแต่ละข้อต่อไปนี้ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยกี่ข้อคะ
1: 8
0: ข้ออ่ะเดี๋ยวทำเอง8ข้อแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยกันท้ายชั่วโมงโอเคไหมอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ่ะสามารถลงมือทำใบแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: นรวมทั้งนักเรียนปลายทางน่าจะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยกันว่าในแบบฝึกหัดแต่ละข้อนั้นจะมีการแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรบ้างค่ะเริ่มจากข้อที่1 นะคะข้อที่1ของเราโจทย์คือ x กำลัง2บวก 2x บวก1ทำการแยกตัวประกอบเริ่มจากจัดให้อยู่ในรูปของสูตรก่อนได้เป็นอะไรเอ่ยนักเรียนได้เป็น x กำลัง2บวก2คูณ x คูณ1นั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วย1กำลัง2ซึ่งจะมีค่าเท่ากับอะไรเนี่ย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองแสดงว่าข้อ1เนี่ย x กำลัง2บวก 2x บวก1จะมีค่าเท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองได้คำตอบเท่ากันไหมคะนักเรียนเท่ากันนะต่อไปข้อที่2ข้อที่2โจทย์คือ x กำลัง2ลบ 14x บวก49จัดให้อยู่ในรูปได้เป็นอะไรคะ x กำลัง2ลบ2คูณ x คูณ7บวกด้วย7กำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้วงเล็บ x ลบ7ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองเท่ากันไหมเท่ากันต่อไปข้อที่3โจทย์คือ x กำลัง2บวก 26x บวก169จัดรูปสีได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย x กำลัง2บวก2คูณ x คูณ13จะมีค่าเท่ากับ13กำลัง2ซึ่งคำตอบจะได้เป็นในวงเล็บ x บวก13ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่4แล้วข้อที่4ของเราโจทย์คือ x กำลัง2ลบ 18x บวก81ช่วยกันคำนวณหน่อยเร็วมีค่าเท่าไหร่คะ x กำลัง2ลบ2คูณ x คูณ9บวก9กำลัง2หรือตอบจริงๆคือวงเล็บ x
1: ท
0: ั้
1: งหมดยกกำล
0: ั
1: ง
0: 2 x ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5x กำลัง2บวก 22x บวก121ได้เป็นอะไรเอ่ย
1: x กำลัง2บวก2คูณ x คูณ11บวก11ยกกำลัง2
0: หรือจริงๆแล้วมีค่าเท่ากับ x บวก11
1: ท
0: ั้
1: งหมดยกกำล
0: ั
1: ง
0: x บวก11ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6x กำลัง2ลบ 50x บวก625จัดรูปหน่อยเร็วได้เป็นอะไร
1: x กำลัง2
0: ลบ
1: 2คูณ x คูณ25บวก25กำลัง2
0: หรือคำตอบของเราก็คือ
1: วงเล็บ x ลบ25ทั้งหมดยกกำลัง2
0: ในวงเล็บ x ลบ25ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองต่อไป

0: 2 x บวก 9จัดรูปได้เป็นอะไรคะนักเรียน 2 x ทั้งหมดกำลัง 2ได้เป็น 2x ลบ 3 ทั้งหมดยกกำลัง 2 นั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายของเราคือ 25x กำลัง 2 บวก 80x บวก 64 จัดรูปได้เป็นอะไรคะนักเรียน
1: 5x ทั้งหมดยกกำลัง 2 บวก 2
0: คูณ 5x คูณ 8บวกด้วย8กำลัง2หรือคำตอบของเราก็คือ
1: 5x บวก8ท
0: ั้
1: งหมดยกกำล
0: ั
1: ง
0: 2 5x บวก8ยกกำลัง2ง่ายไหมวันนี
1: ้
0: ง่ายมากใช่ไหมคะแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว8ข้อเดี๋ยวเราไปร่วมสรุปบทเรียนกันก่อนจะหมดวันนี้ไปนะคะวันนี้เราเรียนในการหาคำตอบการแยกตัวประกอบเข้านามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ซึ่งมีสูตรอยู่ว่าถ้าเราให้ A แทนพจน์ด้านหน้าและให้ B แทนพจน์ด้านหลังมีทั้งหมดกี่สูตร2สูตรอ่ะเริ่มจากสูตรแรกไหนช่วยกันตอบสิว่าสูตรมีว่ายังไงบ้าง A กำลัง2
1: 2 A B บวก B กำลัง2
0: ที่1 นะคะกรณีที่หน้าพจน์กลางเป็นบวกในวงเล็บก็จะเป็นบวกนั่นเองอ่ะอีกสูตรล่ะว่ายังไงเอ่ย
1: a กำลัง2ลบ2 ab บวก b กำลัง2เท่ากับวงเล็บ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2
0: อันนี้คือกรณีที่หน้าพจน์กลางเป็นลบในวงเล็บก็จะเป็นลบเหมือนกันต่างกันแค่นี้นะคะ2สูตรเนี่ยโอเคเนื้อหาวันนี้จบแล้วสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบเข้านามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2บ้างนะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่4เรื่องการแยกตัวประกอบของเข้านามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาจบลงแล้วเวลาก็หมดลงแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ครูแอลขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ูดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรม

0: ภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV 8. Welcome back with me, Teacher Ning Sawanya Uttarapum. And all right, class, today we are going to start the new unit. All right. And I want to argue about the unit that we learned before. What did we learn about? What did we learn about last time? อะไรนะคะเพื่อนว่าแต่งนิทานค่ะ All right. Do you have your old story, right? นักเรียนมีเรื่องราวของตัวเองแล้วใช่ไหมคะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะสามารถเขียนเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ story ต่างๆแล้วก็มีการโหวตให้คะแนนใช่ไหมคะ Which group is the winner? Did you remember?
3: Group
2: 2 and then group 3. กลุ่ม2จำได้ไหมคะว่าเราได้รางวัลอะไรบ้างอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องเล่าดีเด่นใช่ไหมเรื่องเล่าดีเด่นนั่นเองค่ะหรือว่าเป็น funny story funny story นะคะและกลุ่ม3เป็นเรื่องราวของการแต่งค่ะหรือว่าการเรียบเรียงไวยากรณ์หรือว่าเป็น grammar นั่นเองค่ะ alright and for today we are going to learn about the new unit alright next this unit I want to practice you about things of the new things alrightOkay, are you ready, class?
4: Yeah.
2: Group 1 to 3, are you ready?
5: Yeah.
2: 4, 5, 6, are you ready?
6: Yeah.
2: And students who are watching on the LTV 8, are you ready to start with me? Yes, right? Now let's go. All right. Now we are in unit number 8. It's about getting to know the invention. Do you know about invention? Again, please.Invention. มีใครทราบบ้าง invention that you know. กลุ่มหนึ่งทราบไหมคะคุณครูขอให้เวลาในแต่ละกลุ่มค่ะช่วยคิดนะคะว่า invention that you know. What is the invention that you know? Give me one name. เดี๋ยวเรามาลองเช็คนะคะว่าในต้นทางและปลายทางทราบไหมว่า invention คืออะไรโอเค please welcome group 3. เดี๋ยวเรามาลองฟังนะคะว่ากลุ่ม3เนี่ยคิดออกหรือว่าพูดถูกไหมเกี่ยวกับ invention
7: แปลว่าสิ่งประดิษฐ์ครับ
2: สิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมคะไหนลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งชิ้นนะคะ
7: ดินสอครับ
2: ดินสอ alright แสดงว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่มีดินสอใช้ใช่ไหมคะแสดงว่าดินสอก็เป็น invention alright give it to group 3 okay which group มีอีกไหมคะมีกลุ่มไหนตอบเพิ่มไหมเอ่ย which group want to answer meมีไหมคะกลุ่มหนึ่งทราบไหมคะว่า invention that you know อะไรนะคะสิ่งประดิษฐ์แล้วเราทราบไหมว่าอะไรที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอันไหนเป็นสิ่งประดิษฐ์บ้าง which one are inventions อะไรนะคะ fan right what else TV light dish television what else
8: table
2: good job what else door chair all rightEverything around us are invention. รอบๆตัวเรานะคะล้วนประกอบไปด้วยอะไรคะประดิษฐ์มากมายเลยนะคะ Alright, everyone repeat after the teacher. Inventions.
4: Invention.
2: Again, please. 1, 2, 3. Invention.
4: Invention.
2: Louder, please. 1, 2, 3 again.
4: Invention.
2: ก็แปลว่าสิ่งประดิษฐ์นั่นเองนะคะแสดงว่าในส่วนนี้นะคะเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างในวันนี้นะคะ Let's see our goal first

0: 1เรื่องใกล้ตัวของเราที่สุดเลยค่ะ mobile phone what is it used for มันสิ่งนี้ค่ะหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยค่ะเราใช้มันทำอะไร message ใช่ไหมคะ text message what else research what else มีกลุ่มไหนทราบบ้างคะ take photos call take photos call to your friendsแสดงว่าแต่ละสิ่งเนี่ยล้วนแต่มีคุณประโยชน์ของเขาเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองดูนะคะว่าสิ่งเนี้ยนะคะมันสำคัญยังไงกับตัวเราบ้างโอเคแต่ถ้าใครยังไม่ทราบความหมายหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าวันนี้คุณครูนำสิ่งประดิษฐ์อะไรมาฝากบ้างนะคะ alright now let's talk about invention getting to know the invention เดี๋ยวเรามาลองทำความรู้จักสิ่งประดิษฐ์กันค่ะโอเค are you ready classIf you have notebook, you can take, you can write down in your notebook. You can put the meaning in Thai, and then you can go back home and revise by yourself. The first one is Okay, could you help me to answer what is it?
1: Microwave.
0: Louder, please.
1: Microwave.
0: All right. Louder, please. 1, 2, go. Microwave. Again, please.
1: Microwave.
0: What is it used for? Group three first. What is it used for in your opinion? กลุ่ม3คิดว่าสิ่งนี้ใช้ทำอะไรคะ
2: ใช้สำหรับเพิ่มความร้อนให้อาหารครับ
0: เพิ่มความร้อน Do you know how to say เพิ่มความร้อนให้อาหาร in English?
2: Heat.
0: Heat, right? Heat food ใช่ไหมคะ Okay, give it a good threeเพื่อนบอกว่า heat นี่เกี่ยวกับความร้อนค่ะเกี่ยวกับความร้อนนะกลุ่ม5มีไม่เอ่ยมีไอเดียไหมคะมีไม่เอ่ยโอเคถ้านักเรียนยังไม่ทราบนะคะว่าแต่ละอย่างควรพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาลองดูในสไลด์ถัดไปนะคะเพราะว่าคุณครูมีวิธีการพูดว่าแต่ละสิ่งเนี่ยค่ะมันใช้อย่างไรบ้างมันถูกนำไปใช้อย่างไรบ้างนะคะโอเค next one is do you know what is it group 5 what is itYou can see it in our room, in the classroom. Okay. Please listen to group 5.
3: Light bulb,
0: right. Okay. And do you have it? You can see it here, right?
1: Yeah.
0: Can you see it here? นักเรียนลองดูสิคะข้างบนเรามีไหมคะมี light bulb ไหมคะ All right. Give it to group 5. ถูกต้องค่ะ Light bulb แปลว่าหลอดไฟค่ะแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะหลอดไฟก็ถูกเป็นไงคะถูก invent ขึ้นมาใช่ไหมคะ alright everyone repeat after the teacher 1, 2, 3
1: light bulb
0: louder please 1, 2, 3 light bulb what that is mean in Thai
1: หลอดไฟ
0: do you have it at your in your house right you can see it in your house right bulb and what is it used for ใครทราบบ้างไฟเนี่ยค่ะมันช่วยทำอะไรบ้าง Which group want to answer me Group 2 right Group 2ลองเสนอไอเดียค่ะว่าจริงๆแล้ว light bulb เนี่ยค่ะเราเห็นชัดเจนนะคะว่ามันใช้ทำอะไรใช่ไหมคะ light bulb What is it used for You can answer me in Thai if you don't know in English
4: สร้างแสงสว่างครับ
0: สร้างแสงสว่างใช่ไหมคะ Alright do you know how to answer me in English
4: Light source
0: เพื่อนว่าเป็นแหล่งอะไรคะแหล่งพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะเป็นแหล่งของแสงไฟใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวทีเชื่อมจะมีวิธีการตอบนะคะของการให้แสงสว่างยังไงบ้าง alright give hand to group 2 โอเคแสดงว่าไฟเนี่ยค่ะมันเพื่อให้แสงสว่างนั่นเองนะคะโอเคและก็คุณครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็จะมี light bulb at home นะคะ next word next picture isCan you guess what can you see in the picture? What can you see? Printer, right? Who else? มีใครทราบบ้างอ่ะช่วยกันตอบดังๆเลยค่ะเครื่องพิมพ์เหรอคะ fax machine, right? Fax machine. Okay. แสดงว่าอย่างรุ่นเรานะคะก็อาจจะก้าวผ่านหลายๆช่วงของเวลาของสิ่งประดิษฐ์ค่ะซึ่ง fax machine เนี่ยค่ะเมื่อก่อนนี้คือนิยมมากๆเลยนะคะเราใช้ในการ sending document

0: ใช้ในการส่งงานหรือว่าใช้ในการ communicating by sending document เราใช้ในการสื่อสารแล้วก็ส่งเป็นตัวเอกสารนั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะโอเค Group 6 Have you ever seen the fax machine? Have you ever seen เคยเจอไหมคะ Group 1 Have you ever seen the fax machine? No right Group 4 Have you ever seen the fax machineมีไหมคะมีใครเคยเห็นบ้างปกตินี้ปัจจุบันเราเห็นอะไรคะเป็นเครื่องปรินเตอร์นะคะแล้วก็ในการส่งงานเราใช้การอัปโหลดผ่านไดรฟ์ต่างๆเลยใช่ไหมมันค่อนข้างทันสมัยขึ้นมาแล้วนะคะ alright last time for this word fax machine louder please 1 2 3 fax machine good job next one isGroup 5, Group 5, okay. Please welcome Group 5. Okay, if you can guess what is it, and then please tell me what is it used for. ถ้าใครทราบนะคะลองบอกเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งนี้ค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเราใช้ทำอะไรได้บ้าง What is it used for? All right. Group 5, are you ready?
1: Laptop,
0: right? And what is it used for?เราใช้ทำอะไรคะแล็ปท็อปตัวนี
1: ้ work
0: work right ใช้ในการทำงานเลยใช่ไหมคะ alright give hand to group 5 you can say I use for working ฉันใช้มันเพื่ออะไรคะเพื่อการทำงานนั่นเองค่ะ okay everyone repeat after the teacher laptop โอเคหรือปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นว่าแล็ปท็อปเนี่ยค่อนข้างมีหลากหลายรุ่นมากๆนะคะซึ่งเราก็เลือกใช้งานตามขนาดหรือว่าวัสดุที่เราชื่นชอบได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนสังเกตนะคะแล็ปท็อปจะมีความพิเศษคือมันสามารถ carries everywhere ได้เลยค่ะนำไปได้ทุกที่เลยนะคะซึ่งต่างจากอะไรคะ personal computer หรือว่าคอมพิวเตอร์ PC ที่เราใช้กันตามห้องสำนักงานหรือว่าห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะ right nextOkay, I want all of you here answer me. คุณเชื่อว่าทางนักเรียนต้นทางและปลายทางทราบค่ะว่าสิ่งนี้มันคืออะไร What is it? Could you help me to answer me together? 1, 2, 3 Washing machine. Good job. And what is it used for? What is it used for? ใครตอบได้บ้างเอ่ยเราใช้ทำอะไรคะ Which groupGroup 5, right? And then followed by group 3. กลุ่มอื่นสามารถแย่งตอบได้เลยนะตอนนี้กลุ่ม3และกลุ่ม5เนี่ยค่อนข้างจะไฟคะแนนค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะช่วยกันตอบได้เลยนะคะหรือบางกลุ่มอาจจะอยากตอบแต่กดไม่ทันนั่นเองนะคะโอเค Group 5, are you ready? What is it used for? What is the machine used for?
1: Wash clothes,
0: right? Okay, give it to group 5.Alright, is right? Is it used for washing clothes? มันใช้เพื่ออะไรคะเพื่อการซักหรือว่าทำความสะอาดอะไรคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ทุกวันนี้นั่นเองนะคะโอเคมีใครยังใช้ซักแบบอัตโนมือของเราเองบ้างโอเค by hand you who wash your clothes by hand you right wow good right because if you wash it by using your handIt's very clean. Okay, next. All right, I think everyone here and then who student who are watching on the LTV, got it, right? That's it?
2: Mobile.
0: Okay, everyone listen to me and then repeat after the teacher. Mobile phone.
2: Mobile phone.
0: แต่ถ้ามีใครแอบออกเสียงว่า mobile phone แสดงว่าก็ถูกต้องเหมือนกันค่ะสามารถออกเสียงได้2แบบคือ mobile phone นะคะเป็นแบบอเมริกันแต่ถ้าแบบ British นั่นเองค่ะจะออกเสียงว่า mobile phone alright 1, 2, 3 again mobile phone alright another way mobile phone or mobile phone right you can say mobile phone or mobile phone it's up to you Alright. Don't say mobile, right? Mobile แปลว่าเราสามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะโทรศัพท์ที่เรานำหรือว่าพกพาไปไหนทุกที่ได้เลยนะคะ Okay. And then, do you know what is it? What is it? เครื่องดูดฝุ่น but in English, do you know? Alright, goodbye again. Goodbye, goodbye. Goodbye. Someone use it.At home, but someone use a broom. Do you know broom? A broom to clean the house. อะไรคะ เป็นไม้ๆที่เราใช้ปัดฝุ่นนั่นเองค่ะ Broom, right? A broom. Okay. Graphite, what is it?
1: Vacuum cleaner.
0: Vacuum cleaner. All right. Good job. Give back the graphite again. Okay. Let's see. We have many types of.Vacuum cleaner ในส่วนนี้ค่ะในภาพนี้นะคะจะเป็น vacuum cleaner นะคะก็คือเครื่องดูดฝุ่นที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะแบบนี้แต่สมัยนี้เราก็มีวิวัฒนาการค่อนข้างจะเยอะค่ะเราก็เริ่มมี robotic ค่ะ robotic vacuum cleaner ก็คืออะไรคะเครื่องเป็นเครื่องหุ่นยนต์ที่ใช้ในการช่วยเราเนี่ยค่ะดูดฝุ่นซึ่งหุ่นยนต์นี้สามารถบังคับแล้วก็สามารถ control ตัวเองได้และก็มีเซ็นเซอร์ในเรื่องของการหาจุดที่มีฝุ่นในบริเวณบ้านเรานะคะบ้านใครมีบ้างเอ่ย Who have it at home มีไหมคะว้าว right โอเคแล้วคันนี้ที่นี้เป็น vacuum cleaner บ้างนักเรียนในห้องนี้มีใครเป็นเครื่องดูดฝุ่นช่วยคุณแม่กวาดบ้านบ้างคะมีไหมเอ่ยถ้ามีที่จะให้คะแนนพิเศษนั่นเองนะคะมีไหมคะแสดงว่าพวกเราเป็นคลีนเนอร์ด้วยใช่ไหมคะทั้งเป็นสตูเดนต์แล้วก็เป็นคลีนเนอร์ at home right okay give back to yourself please แสดงว่าเย็นนี้นะเราต้องกลับไปทำที่เป็น vacuum cleaner at home alright ในส่วนของ vacuum cleaner right what is it used for what is it used for vacuum cleaner clean the floor clean the house right okay สมมุติว่าถ้าวันนี้ฝุ่นค่ะถ้ามีผู้โชคดีนะคะพก vacuum cleaner มาด้วยก็จะดีมากๆนะคะก็จะช่วยในการทำความสะอาดพื้นห้องของเรานะคะโอเค next it's time to check your memory it's time to check your memory if you know the word and then if you can remember the word please help me to pronounce the word louderช่วยดิเชอร์ทบทวนคำศัพท์พร้อมกับเพื่อนๆปลายทางเลยนะคะ alright 1 2 3 louder please again mobile or mobile phone good job again fax machine alright okay everyone look at the picture again 1 2 3 light bulb แปลว่าหลอดไฟค่ะหลอดนะเป็นหลอด bulb คือหลอดไฟกลมๆที่เราเห็นนี่แหละค่ะเป็นดวงๆนะคะต่อไป next what is what again please vacuum cleaner group 4 what is itGroup 4, what is it? Cleaner, alright. And what about you, students who are watching on the RTV8? What is it? Vacuum cleaner, right? Good job. Next. Louder, please. 1, 2, 3. Microwave, alright. 1, 2, 3.Washing machine. Again, please.
2: Washing machine.
0: All right. Do you know it? Right? And next. 1, 2, 3.
2: Laptop.
0: Again, please, louder. 1, 2, 3. Laptop. Okay, now it's time to ask an answer. Okay, now it's time to check yourself, right? Do you have a mobile phone?Do you have a mobile phone?
2: Yeah.
0: Right? And then, what is it used for? What is it used for? What is it used for? นักเรียนใช้โทรศัพท์ทำอะไรคะ Text message. Group 2. Search, right? Search something, right? Search the news. What about you, group 3? Call to who? My friend, everyone, right? You can call to everyone. Group 4. Play game, right? It means you want to relax. Group 5. Video call, right? And the last group 6. Take photo. And what about you, students who are watching on the LTVA? What is a mobile phone used for? ซึ่งแต่ละอย่างนะคะนักเรียนเวลาตอบแล้วตอบที่ชอบว่ายังไงเอ่ยตอบว่ายังไงคะลองนึกสิคะ How do you answer me in sentence in the correct sentence? มีใครทราบบ้างเอ่ยถ้าเราจะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะเราใช้เพื่อสิ่งนี้เราจะตอบว่ายังไงดี I use for มีไม่เอ่ยมีใครสังเกตไหมว่าคุณครูพูดว่าอะไรมีไม่เอ่ยมี Do you have Do we have a volunteer ในห้องนี้มีใครเป็นอาสาสมัครช่วยสรุปได้บ้างเอ่ยโอเค Let's see เดี๋ยวลองจับประเด็นนะคะAlright, a mobile phone is used for making a call to someone. ครูคิดเห็นเหมือนกับกลุ่ม3เลยค่ะ Making a call to someone. Teacher ใช้เพื่ออะไรคะเพื่อโทรหาใครสักคนหนึ่งหรือว่าโทรหานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะมีใครสังเกตแล้วก็จับประเด็นได้บ้างเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ Alright, okay. What is a mobile phone used for?A mobile phone is used for making a call to someone. Alright, we have another example. What is a laptop used for? มีใครตอบข้อนี้ได้บ้าง What is a laptop used for? Who want to be a volunteer? Who want to be a group 3, right?You ring a bell, right? Okay. เดี๋ยวเรามาลองฟังกลุ่ม3ค่ะตอบผิดไม่เป็นไรนะคะลองฝึกก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ What is a laptop used for?
1: The laptop used for searching in the internet.
0: Very good. Let's see. A laptop is used for searching, right? Alright, searching the internet. Give it a good 3. Correct. Alright, นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะเพื่อนแอบสะดุดเล็กน้อยค่ะว่าเลยนะคะ A laptop is used for searching, right? ถูกต้องค่ะเพื่อนตอบว่า A laptop is used for searching internet. Alright, searching the internet. นักเรียนสังเกตคำนี้ค่ะ for making แล้วก็ในส่วนของส่วนขยายของเราจะใส่อะไรก็เพิ่มเติมให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะโอเค Could you help me to read this sentence again? Yeah. 1, 2, 3 What is a laptop used for?
2: A laptop is
0: used for making a report แสดงว่าแล็ปท็อปเนี่ยค่ะมันช่วยทำอะไรคะแล็ปท็อปช่วยอะไรคะใช้เพื่อการทำรายงานอาจจะมีวิธีการอื่นหรือว่าสามารถทำอย่างอื่นได้อีกค่ะแล้วแต่คนใช้งานเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวมาลองสรุปนิดนึงค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าใครจำไม่ผิดนะคะนักเรียนลองนึกถึงตอนก่อนชั่วโมงค่ะคุณครูบอกว่าอะไรคะทีวี1เครื่องเราเป็นคนสร้างมาดังนั้นนะคะทีวีของเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันถูกสร้างมาเพื่อใช้งานนั่นเองค่ะถ้าเราต้องการว่าเน้นย้ำว่าทีวีเนี่ยค่ะถูกกระทำถูกสร้างมาเนี่ยเราจึงเรียกโครงสร้างนี้ว่า passive voice นั่นเองค่ะหมายถึงพูดถึงสิ่งที่โดนประดิษฐ์หรือว่าโดนคิดค้นขึ้นมานั่นเองนะคะครูอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะเทคโน้ตลงไปด้วยนะคะลองสังเกตประโยคค่ะ subject นะคะ subject ก็ได้แก่อะไรคะสิ่งนั้นๆหรือว่า I you we they ก็ได้นะคะสิ่งนั้นๆที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้เราพูดว่าอะไรคะ a laptop ใช่ไหมเอ่ยลองมาดูนะคะหรือนักเรียนสามารถถ้ายังไม่รู้ว่าจะมันจะหมายถึงอะไร a laptop a mobile phone นักเรียนสามารถใช้คำว่า this invention ได้ค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ is used for removing dust or garbage on the floor ส สังเกตนิดหนึ่งนะคะครูไม่อยากให้นักเรียนทุกคนเข้าใจผิดเพราะว่า used นะคะเติม ed เนี่ยไม่ได้แปลว่าเคยนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นประสบการณ์มาก่อนแต่คำนี้เป็นคำกริยานะคะที่อยู่ในรูปของ verb ช่องที่3หรือเราเรียกว่า past participle นะคะ subject ตามด้วย be is am are used for เอ๊มีใครสังเกตไหมคะว่าหลัง for เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็น verb อะไรเอ่ยมีใครสังเกตเห็นไหมคะ verb adding ing โอเคไหมคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ Foster บอกว่า is search right or is searching นะคะพอเขาใช้ searching ก็เลยถูกต้องตามโครงสร้างนั่นเองนะคะ alright don't forget to take note okay I have another example for you. Alright. A mobile phone is used for making a call to someone. ซึ่งตามนี้ค่ะ subject followed by is and are followed by used to ซึ่งเป็น verb ช่องที่3นะคะถูกใช้นะคะเพื่อสิ่งไหนนะคะ for making for taking for chatting นะคะอย่าลืมเป็น verb ing นั่นเองโอเค alright ทันไหมคะในส่วนนี้ do you understand
2: yes,
0: yes right โอเคถ้าสมมุติว่าในส่วนนี้นะคะมีใครมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยนั้นเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยนะคะโอเค the last example a laptop is used for making a report นะคะอย่าลืมนะคะเช็คตัวเองด้วยค่ะก่อนทำข้อทดสอบนะคะเราต้องเช็คให้ถูกต้องตามโครงสร้าง for making แสดงว่าถ้าทีเชอร์เขียนว่า for make ก็ผิดนั่นเองนะคะโอเคมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเราจะถึงตานักเรียนในการฝึกแล้วค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตามทันไหมเอ่ยสำหรับในเรื่องของการพูดถึง passive voice หรือว่าสิ่งที่ถูกประดิษฐ์หรือว่าถูกคิดค้นขึ้นมานั่นเองนะคะว่าเราสามารถนำสิ่งนี้ค่ะไปทำอะไรได้บ้างนะคะโอเค now it's time to practice alright ลองดูภาพนี้ค่ะ look at the picture what is it what is this invention นั่นเลยเห็นว่าในนี้มีอะไรบ้างคะมี carแสดงว่าคาร์เนี่ยมันช่วยอะไรบ้าง What is it used for เดินทาง How do you say เดินทาง in English travel right เราสามารถบอกยังไงได้บ้างคะ This invention is used for travel or traveling traveling right where around the world ไปเที่ยวไหนดีคะ
2: ทัวร
0: ์รอบโลกเลยนะคะเพื่อนบอกนะเพราะว่าเราไปกันเป็นคันรถเลยนะคะ alright หรือน่าจะสามารถใช้ว่า for moving ก็ได้นะคะ and traveling ก็ได้นั่นเองนะคะ okay what is it camera right camera okayWhat is it used for? นั่นเลยคิดว่ากล้องนะคะที่เราเห็นในนี้ค่ะมันใช้ทำอะไรคะ Who can answer me? Raise your hand. Okay, one person stand up please. มีอีกไหมคะมีใครช่วยทีเชอร์ตอบได้ไหมคะขออีก2คนนะคะขออีก2คนนะคะ Alright. Now your turn.
1: It's used for recording the video.
0: It's used for recording the video. Good job. Wow.เพื่อนกลุ่ม3บอกว่าอะไรคะ This invention is used for recording the video มีใครอยากตอบเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้ไหมคะว่าในส่วนของกล้องนี่ค่ะเราสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง What is it used for Which group want to help me มีไหมคะมีอีกไหมโอเค No one right no one Let's see For my answer it used forTaking video. You can say it's used for making a film, making a picture. ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะ Okay. Now, let's see. What is it? What is it? You can see it in this classroom.
2: Yeah.
0: In the classroom. Air condition, right? Air condition. เพื่อนบอกว่าเป็น air conditioner นั่นเองนะคะ แสดงว่าในส่วนของ an air conditioner is used for มันช่วยทำอะไรคะที่ทำให้เราเนี้ยรู้สึกไม่ร้อนใช่ไหมคะ Okay, you can say like this. It is used for cooling down a space. ทำให้พื้นที่เป็นไงคะ
2: yeah.
0: ก็คือเย็นลงนั่นเองนะคะ Okay, do you know how to make the sentence, right? Okay, now your turn. What is it? ที่ช่วยแอบเห็นนะคะว่าบางคนก็แอบใส่อะไรคะใส่หูฟังนะคะซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไรเอ่ย Headphone, very good, headphone. What is headphone used for? Again, please. This invention, okay, who wants to answer me? This invention is used for...อะไรเอ่ยลองมาดูค่ะตอบผิดไม่เป็นไรนะคะลองฝึกทบทวนก่อนนะคะ What is it used for? What is headphone used for?
1: It's used for listening music.
0: It is used for listening to music. All right, give a hand to group two. ปรบมือเป็นกำลังใจเพื่อนๆนะคะ Okay, it is used for listening to music. Or you can say a headphoneIs used for listening to music, or this invention is used for listening to music. Okay, now your turn. Okay, could you help me? I want to volunteer from each group. Get the worksheet, right? สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูใบงานที่หนึ่งในส่วนของบทเรียนได้เลยค่ะ Take one and pass it on.นักเรียนต้นทางนะคะแจกในส่วนของใบงานให้กับเพื่อนๆนะคะ Now let's see worksheet 1 Okay all right it's time to practice for worksheet 1 let's see what do you have to do นักเรียนต้องทำอะไรบ้างคะ Could you help me to read the instruction ลองช่วยดิฉันอ่านนะคะว่าคำสั่งเขาบอกว่าอะไรบ้าง You have to look at the pictures then write the correctVocabulary เขียนในนี้ค่ะนั่นเองนะคะ invention vocabulary และก็บอกทีเชอร์ด้วยค่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมัน used for อะไรบ้าง what is it used for do you understand
2: yeah.
0: right are you ready class
2: yeah.
0: now let's start which group finished first ring the bell okay ครูจะช่วยในส่วนของคนที่มีข้อสงสัยนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถดูใบงานที่1 นะคะดูรูปภาพนะคะแล้วนักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์นะในส่วนของคอลัมน์นี้ได้เลยนะคะส่วนคอลัมน์สุดท้ายนะคะให้นักเรียนบอกนะคะว่าสิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นเนี่ยค่ะเราใช้ทำอะไรบ้าง What is it used for ถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะเติมไม่เอ่ยเช็คตัวเองเขียนคำศัพท์ก่อนค่ะว่าแต่ละอันคืออะไรบ้างเขียนคำศัพท์ในนี้นะครับแล้วก็เขียนวิธีการว่าสิ่งนี้เอาไปใช้ทำอะไรอันแรกคืออะไรคะช่องนี้เขียนอะไรคำศัพท์ใช่ไหมคะเป็น invention vocabulary โอเคนายของไรพี่ไอ้คืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยเขียนเลยครับโอเค now I'm looking for the last group to present ขอให้กลุ่มสุดท้ายดีไหมคะที่เสร็จกลุ่มสุดท้าย present ดีไหมเอ่ยโอเคสิ่งนี้ใช้ทำอะไรเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้ไมโครเวฟ you miss o any question it's missing right okay don't worry finish right can I see laptop is it used for making a report washing clothes which thing do you have at home which invention do you have at home All right, good. Wow.

Okay. Any question? Group three. Okay. You miss I. B I. Alright, you miss I, right? Ah, you miss I. E R. E R. Okay. Back. C U. C U. C M. C U. Not V. C U. U U. C U. Not C V. C U นะ C V เป็นตัว C แล้วตัว U ใช่ไหมคะไม่ใช่ตัว V เนาะอันนี้แก้ไข Maybe you put in the wrong way right 5 6เหรอหายไปใช่ครับให้ใส่เป็นสันมาด้วยนะคะใช่ค่ะหลายบุคคลDo you understand it? ทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะเข้าใจไหมโอเคกลุ่ม6เสร็จหรือยังเอ่ยไหนดูสิ Is it used for อะไรนะ Used for calling อ่ะ Is it for โอเคอ่ะทำต่อเลยโอเคHave you finished class? Have you finished? Okay. มีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างคะมีไม่เอ่ยอ่ะให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะคะในการเรียบเรียงประโยคนักเรียนคะเวลาทำนะคะอย่าลืมนะคะนึกตามโครงสร้างที่เราสอนที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่ค่ะว่า passive voice ต้องมีอะไรบ้างนะคะมี subject ค่ะมี is am are นะคะมีกลุ่ม3เสร็จแล้วนะคะกลุ่ม3 very fast แสดงว่าการกดกระดิ่งเนี่ยค่ะทุกคนในกลุ่มของเราต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วAnd follow by group 2ตามมาติดๆค่ะกลุ่ม2นะคะโอเคใครที่เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะ Don't forget to check group 1 sorry group 1 Don't forget to check this column right is it is it useful แล้วก็ตามด้วย verb adding ing อย่าลืมเช็คของตัวเองด้วยนะคะถ้ากลุ่มไหนนะแอบเผลอลืมเติม ing นะคะตามแบบฟอร์มของเราก็สามารถแก้ไขได้เลยนะคะโอเคโอเคตอนนี้นะคะกลุ่ม1 2 3เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแถวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ and followed by maybe group 4 maybe group 5 maybe group 6เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่า which group is the last group มาดูว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มสุดท้ายและขออนุญาตให้ตัวแทนนะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายเนี่ยออกมาพรีเซนต์แล้วกันนะคะโอเคโอเคนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเสร็จแล้วนะสามารถเตรียมนำเสนอครูปลายทางได้เลยนะกลุ่ม4ใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ย very fast now we waiting for group 6 right group 6 group 5 have you finished yes right เดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่5นะคะเป็นกลุ่มแรกนะคะในการพรีเซนต์นะคะคือนำเสนอข้อที่1นั่นเองนะคะนำเสนอข้อที่1นั่นเองนะคะโอเคกลุ่มไหนเสร็จกลุ่มที่2บ้างเมื่อสักครู่นี้ได้แก่กลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1นะคะพรีเซนต์ข้อที่2นั่นเองนะคะกลุ่มที่2พรีเซนต์ข้อที่3กลุ่ม4ก็พรีเซนต์กลุ่มที่4นะคะกลุ่ม5สุดท้ายพรีเซนต์กับกลุ่มเลขที่5ส่วนกลุ่มที่3เนี่ยค่ะเสร็จกลุ่มแรกให้กลุ่ม3เนี่ยช่วยเป็น AI ค่ะในการตรวจสอบว่าเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะ All rightNow it's time to check the answer. เดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบคำตอบกันนะคะมาดูคนแรกค่ะโอเค group 6 right okay group 6 group 6 right stand up please เดี๋ยวกลุ่ม6นะคะลองตอบว่าสิ่งที่เราเขียนมาเนี่ยเราใช้มันทำเพื่ออะไรเราใช้มันเพื่ออะไร what is it used for นะคะภาพแรกนะคะเป็นอะไรเอ่ย mobile phone ใช่ไหมคะ mobile phone ที่จะช่วยนะคะนำเสนอคำว่า mobile phone what is it used for okay everyone here say shark everyone say shark

0: Now it's time to listen group six.
1: This is you sing for washing cartoon.
0: Again, please.
1: Washing cartoon.
0: Okay, give it on group six. AI ฟังทันไหมคะมีอันไหนผิดบ้างคะเพื่อนต้องปรับแก้ไขเป็น is it used for washing นั่นเองค่ะแก้ไขนิดหนึ่งนะคะเป็น it is used for washing นะคะหรือนักเรียนสามารถตอบในส่วนของตัวเองได้เลยค่ะในส่วนนี้เป็นของทีเชอร์นั่นเองนะคะ it is used for helping people who stay far away คนที่อยู่ไกลๆค่ะto communicate anywhere เราสามารถติดต่อกันได้เป็นไงคะทุกพื้นที่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะคะ all right now next group is กลุ่มไหนเอ่ย group 1 okay please welcome group 1 okay what is it group 1
2: okay it is microwave
0: it is microwave right good job microwave what is it used for
2: Is used for warming food.
0: Is it used for warming food? All right, give it to group one. โครงสร้างถูกต้องไหมคะ Correct or not? Correct or not? Correct, right? เพื่อนบอกว่า is it used for warming food, right? หรือเราสามารถบอกว่า this invention is used for heating food. Heating นะคะเป็นการอุ่นอาหารค่ะWithin a few minutes ในเวลาสั้นๆค่ะ Alright อย่าลืมตรวจสอบคำตอบตัวเองด้วยนะคะ Next group is Good true Alright What picture do you get?
2: Vacuum
0: Vacuum Alright Vacuum Cleaner
2: Vacuum cleaner
0: Okay what is it used for?
2: It is cleaning
0: เพื่อนๆช่วยได้ค่ะ
2: It is used for cleaning home
0: very good give it on to group 2ถูกต้องค่ะ is it used for cleaning your home right หรือจะบอกว่า is it used for removing dust ก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วนะคะในส่วนของ vacuum cleaner เราใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองค่ะ dust ตัวนี้แปลว่าฝุ่นนั่นเองค่ะDUST แปลว่าฝุ่นค่ะ or garbage on the floor หรือว่าพวกเศษขยะบนพื้นของเรานั่นเองนะคะ next group is which group group 4 right group 3 UVAI right okay group 4 sorry okay one person please okayกลุ่มที่สี่ What invention which invention did you get ได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ย Laptop right Laptop What is it used for
3: It is used for work
0: Is it used for
3: what
0: Work sure I think you forgot something a little bit something Work อะไรนะเพื่อนๆช่วยได้เลยค่ะ
3: working
0: again please again
3: it is used for working
0: it is used for working okay หรือว่าจะบอกว่า is it used for doing many job or sending document ก็ได้ okay อย่าลืมนะคะ for okay and then followed by ing for doing something all right now we move toThe last group, group 5. All right, you got washing machine. What is it used for? What is washing machine used for?
2: It is used for washing clothes.
0: Washing clothes, right? All right, good job. Give it to group 5. Okay. Now, let's see this invention is used for washing clothes. All right. Now, it's time to give it to yourself, please. All right. Okay. แสดงว่าในการทำงานของเราในวันนี้นะคะนักเรียนหลายๆคนสังเกตตัวเองใช่ไหมคะว่าเราเริ่มมีความจับผิดเพื่อนๆเพราะว่าอะไรคะเราต้องช่วยเพื่อนนะคะในการปรับแก้หรือว่าช่วยในเรื่องของการตรวจสอบโครงสร้างนะคะซึ่งเรานะคะ

0: ามารถทบทวนที่บ้านได้หรือว่าถ้าเรามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจเนี่ยสามารถยกมือถามพี่เชื่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของ passive voice นะคะซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่เราเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาณวันนี้เรากล่าวถึง invention ดังนั้น passive voice เนี่ยเป็นการบอกว่าสิ่งเนี้ยถูกประดิษฐ์มาเพื่ออะไรนั่นเองนะคะ now it's time to reveal right okay who can give me about the structure of passive voice โครงสร้างของเราในวันนี้คืออะไรเอ่ย subject followed byIs, am, are, and then use for, right? แล้วก็ verb ช่องที่มีไหมคะ verb ing นะคะสังเกตนะคะ verb ช่อง3เนี่ยเราจะอยู่ตรงคำว่า you นั่นเองค่ะหรือมีหนึ่งคำเรียกที่เรามักจะอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆนะคะเราเรียกว่า past participle ซึ่งคำนี้เราก็มีการใช้แต่เราอาจชินคำว่า verb 3 verb 3ใช่ไหมคะโอเคดังนั้นนะคะวันนี้นะคะการมากของเราคือการกลับไปทบทวนในเรื่องของโครงสร้างนะคะเพราะว่า passive voice เนี่ยใช้ในการกล่าวถึงสิ่งที่เราสร้างมาว่าสิ่งนี้สร้างไปเพื่ออะไรนั่นเอง alright do you understand about passive voice
1: yeah.
0: yes right now give hand to yourself again alright okay for today the time is upOkay, sorry. For next hour, we are going to talk about the history of invention. The history of invention. เราจะมาเรียนรู้ประวัติของสิ่งประดิษฐ์แต่ละอย่างว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง And for students who are watching on the LTV8, you have to prepare worksheet 1. It's about the history of invention. And if you want to download these documents, where can you download?www.dltv.ac.th And alright, today the time is up. See you next hour. Bye bye.
1: Thank you.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: พี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในราวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเนื้อหาเรื่องการแยกองค์ประกอบของสารละลายด้วยการสกัดด้วยตัวธรรมละลายนั่นเองครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องอธิบายการใช้ตัวธรรมละลายแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวธรรมละลายครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงครับนักเรียนเครื่องดื่มเนี่ยในปัจจุบันมีมากมายเลยใช่ไหมครับมีหลากหลายแบบใช่ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเนี่ยนะครับนักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างกลุ่มที่1ครับเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรไหมครับนักเรียนเคยดื่มอะไรครับน้ำเก๊กฮวยอ้าวกลุ่มนี้เคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างตะไคร้น้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำอะไรครับน้ำเก๊กฮวยด้านนี้ครับนักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างครับน้ำอัญชันจริงเหรอครับน้ำอัญชันอร่อยไหมครับก็อร่อยนะครับมันมีรสชาติเป็นอย่างไรครับนักเรียนหวานหวานใช่ไหมครับแล้วเพื่อนเพื่อนปลายทางล่ะนักเรียนปลายทางเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างก็บอกเล่าให้กับคุณครูฟังหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนนะครับที่อยู่ปลายทางรวมไปถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางครับเพื่อนต้นทางเนี่ยดื่มสมุนไพรเนี่ยที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยมากมายหลายชนิดเลยนะครับนักเรียนทีนี้เราเคยดื่มเครื่องดื่มแล้วแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมว่าการทำน้ำดื่มจากพืชสมุนไพรทำได้อย่างไรเพื่อนๆต้นทางคนไหนอยากจะบอกเล่าให้ครูฟังมันทำยังไงนักเรียนเช่นที่นักเรียนตอบมามีน้ำเก๊กฮวยน้ำอัญชันน้ำตะไคร้ทำอย่างไรเดี๋ยวเราบอกให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมใครอยากจะบอกให้เพื่อนปลายทางฟังบ้างว่าการทำน้ำสมุนไพรทำได้อย่างไรนักเรียนสามารถบอกเล่าเป็นภาษาของตัวเองได้เพียงเล่าสู่เพื่อนปลายทางฟังมีเพื่อนยกมือแล้วเชิญเลยครับ
2: การนำเครื่องสมุนไพรไปต้มในน้ำเดือดครับ
1: เช่นอะไรครับนักเรียน
2: เช่นเก๊กฮวยนำไปต้มในน้ำร้อนก็จะได้เป็นน้ำเก๊กฮวยออกมาครับ
1: อ๋อเราต้องกรองออกไหม
2: กรองออกคร
1: ับ นักเรียนเพื่อนๆตอบมาแล้วน้ำเก๊กฮวยมีสีอะไรนักเรียนสีเหลืองได้จากอะไรนักเรียนคิดว่าสีของอะไรนะดอกเก๊กฮวยหรือต้นเก๊กฮวยดอกใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนการทำน้ำสมุนไพรนะครับก็จะใช้น้ำใช่ไหมมาต้มต้องไหมครับเหมือนที่เพื่อนต้นทางตอบนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะการทำน้ำสมุนไพรที่นักเรียนเคยนะครับเคยทำหรือเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยมีขั้นตอนทำอย่างไรนักเรียนก็ทำนะครับแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนปลายทางนะครับบอกเล่าสู่กันฟังนะครับนักเรียนนักเรียนทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตนะครับเมื่อใช้มือขยี้ดอกอัญชันแล้วก็ดมกลิ่นของขิงนักเรียนเห็นดอกอัญชันที่อยู่ที่โต๊ะของเราไหมครับนักเรียนครับดอกอัญชันเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็ขิงใช่ไหมครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับก็ต้องมีดอกอัญชันใช่ไหมครับแล้วก็มีขิงเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับขยี้นะครับขยี้ดอกอะไรครับนักเรียนขยี้ดอกอัญชันนะครับนักเรียนต้นทางขยี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดมกลิ่นของขิงดมกลิ่นว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้มือดอกอัญชันเอาขยี้เลยครับนักเรียนลองขยี้สิสีเป็นอย่างไรนักเรียนขยี้ดอกอัญชันแต่ดมกลิ่นของขิง

0: ังไงนักเรียนสีเป็นอย่างไรครับอ้าวมือเป็นอย่างไรไหนแบมือมาแบมือให้ปลายทางดูสิอ้าวไหนแบมือหน่อยใครขยี้แล้วแบมือให้เพื่อนปลายทางดูเมื่อไหร่แบมือเลยลูกแบมือเลยมือเป็นสีม่วงไหมได้กลิ่นของขิงไหมครับดมกลิ่นแล้วกลิ่นของขิงเป็นอย่างไรอ้าวใครอยากเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังเดี๋ยวครูจะสุ่มชื่อดีกว่าอ้าวลามาเลยนะครับเลขที่11ครับเชิญครับกลิ่นของขิงเป็นอย่างไรสีของดอกอัญชันเป็นอย่างไรบอกเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังนิดนึงปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เพื่อนต้นทางนะครับได้มีการขยี้ดอกอัญชันแล้วแล้วก็ได้มีการดมกลิ่นของขิงแล้วความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกหลังจากที่เราสังเกตเป็นอย่างไรเชิญบอกเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
1: ดอกอัญชันเมื่อขยี้แล้วจะมีสีฟ้าครับ
0: ไหนครับปวดเพื่อนได้ไหมอยู่ที่มือเพื่อนเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วกลิ่นของขิงเป็นอย่างไรครับนักเรียน
1: ฉุนครับ
0: ฉุนตบมือนักเรียนจริงๆแล้วสีของดอกอัญชันนักเรียนมันเป็นสีฟ้าเข้มๆไปถึงอะไรนะจริงๆแล้วมันคือสีอะไรครับน้ำเงินน้ำเงินไหมน้ำเงินกลิ่นของขิงก็อาจจะบอกความรู้สึกยากนิดนึงการดมกลิ่นของขิงก็เป็นกลิ่นขิงที่เราคุ้นเคยไหนใครเคยดื่มน้ำขิงบ้างยกมือเคยไหมหน้าหนาวฤดูหนาวใช่ไหมครับหรือว่าฤดูต่างๆเราก็ต้องดื่มน้ำขิงครูก็ชอบดื่มน้ำขิงนักเรียนนะครับเอาละนักเรียนคิดว่านะครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางเนี่ยนะครับได้ดมกลิ่นของขิงแล้วก็ดูสีของดอกอัญชันไปแล้วถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าเราจะแยกสีจากดอกอัญชันและกลิ่นของขิงออกมาให้ได้ปริมาณมากๆจะทำยังไงดีอยากได้สีออกมาแล้วก็อยากได้กลิ่นของขิงออกมาจะทำอย่างไรอ้าวใครอยากจะบอกเล่ามีไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าใครจะเป็นคนบอกเล่าหรือว่าตอบคำถามนี้ให้กับเพื่อนปลายทางนะครับเลขที่13นักเรียนเชิญเลยครับนักเรียนฟังนะนักเรียนครับนักเรียนได้ขยี้สีดอกอัญชันแล้วใช่ไหมครับแล้วนักเรียนก็ได้ดมกลิ่นของขิงแล้วใช่ไหมครับทีนี้ครูบอกครูถามว่าถ้าครูอยากได้สีของดอกอัญชันนะและอยากได้กลิ่นของขิงอยากให้ได้ปริมาณเยอะๆจะทำได้อย่างไร
1: เพิ่มปริมาณอัญชันแล้วก็ขิงครับ
0: แล้วจะเอาอะไรไปดึงสีมันออกมาอยากได้แต่สีมันทำยังไงดีนักเรียน
1: เอาไปต้มครับ
0: เอาไปต้มนั่งลงนะครับอย่าพึ่งนะครับอีกสักหนึ่งคนแล้วกันเขามีวิธีอื่นไหมนะครับเลขที่3ครับเชิญเลยครับ
2: เอาดอกอัญชันไปต้มครับ
0: ไปต้มเหรอครับมีวิธีอื่นไหมครับนักเรียน
2: ก็ขยี้ครับ
0: ถ้าเราขยี้สีของดอกจะติดมือเราคุณครูอยากได้สีอย่างเดียวไม่อยากได้มือจะทำยังไงดีครับนักเรียน
2: ตากแห้งครับ
0: ตากแห้ง
2: ตำครับตำ
0: ถ้าเราเอาไปตำใส่อะไรครับ
2: โคกครับ
0: แล้วเราจะเอาสีมันออกมายังไงอ่ะ
2: เอาช้อนไปขูดแล้วก็ใส่น้ำครับ
0: ใส่น้ำเอาปรบมือให้สองคนนะครับครับนักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ตอบคำถามนะว่าถ้าเราต้องการสกัดสีแล้วก็อยากได้กลิ่นนะครับของดอกอัญชันอยากสกัดสีของดอกอัญชันแล้วก็สกัดกลิ่นของขิงนะครับให้ได้ปริมาณมากๆนะครับนักเรียนจะทำวิธีการอย่างไรเพื่อนๆต้นทางนะครับก็มีการตอบนะครับหลากหลายวิธีการเดี๋ยวเรามาดูในใบกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมที่1นะครับก็คือเรื่องการแยกสารสีออกจากพืชได้อย่างไรให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมนะครับในเรื่องการแยกสารสีออกจากพืชได้อย่างไรนะครับ

กิจกรรมนี้นั่นเองเปิดใบกิจกรรมมาเลยนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันได้เลยก็คือการแยกสารออกจากพืชได้อย่างไรวันนี้เราต้องแยกสีของดอกอัญชันแล้วก็แยกกลิ่นของขิงถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนต้องทดลองและอธิบายการแยกสารจากพืชโดยนะครับใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนอันดับแรกนะครับจะเป็นดอกไม้ที่มีสีเช่นดอกอัญชัน2ดอกนักเรียนตรวจสอบได้เลยครับมีอุปกรณ์ไหมครับมีดอกไม้ไหมมีนะครับขิงแก่สาลายเอทานอลนะครับน้ำแล้วก็หลอดทดลองขนาดกลาง2หลอดตรวจสอบได้เลยนะครับไปต่อกันเลยนะครับนักเรียนหลอดทดลองขนาดใหญ่2หลอดนะครับจุกยางปิดหลอดทดลองกระบอกตวงนะครับบิ๊กเกอร์นะครับขนาด100ลูกบาศก์เซนติเมตร1ใบที่วางหลอดทดลอง1อันนะครับมีดเล็ก1เล่มกรรไกรแล้วก็เครื่องชั่งนั่นเองนะครับในส่วนวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนอย่างไรให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับศึกษานะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมด้วยตนเองก่อนเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมเนี่ยไปพร้อมกันครับลงมืออ่านได้เลยครับ

ขั้นตอนที่1นะครับนักเรียนจะต้องมีการสังเกตสีของน้ําและสารละลายเอทานอลนะครับบันทึกผลลงในใบงาน2นะครับตัดดอกอัญชันใส่ลงในหลอดทดลองนะครับขนาดกลางที่มีน้ํา5ลูกบาศก์เซนติเมตรและสารละลายเอทานอลนะครับ5ลูกบาศก์เซนติเมตรหลอดละ1ดอกนั่นเองนะครับ3ครับขย่าหลอดทดลองแต่ละหลอดนะครับเป็นเวลา2นาทีรินของเหลวออกมาสังเกตและบันทึกผลในใบงานหลังจากนั้นก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมครับซึ่งตอนขั้นตอนการทำกิจกรรมตอนที่1นั้นไม่ได้ยากและก็มีขั้นตอนนะครับไม่ซับซ้อนนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนั้นสามารถทำได้นะครับต่อไปครับนักเรียนเป็นตอนที่2ครับก็คือการแยกสารจากพืชนะครับโดยการสกัดด้วยตัวทําละลาย1สังเกตสีและกลิ่นของน้ําและสารละลายเอทานอลนะครับบันทึกผลในใบงาน2ปอกเปลือกขิงและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชั่งนะครับและใส่ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่หลอดที่1และหลอดที่2หลอดละ10กรัมหลอดละ10กรัมจากนั้นครับเติมน้ําลงในหลอดที่1และเติมสารละลายเอทานอลลงในหลอดที่2หลอดละ10ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้จุกยางนะครับปิดจุกแล้วเขย่าแรงๆเป็นเวลา2นาทีสังเกตและบันทึกผลนะครับในใบงานนั่นเองนะครับ4ครับรินเฉพาะของเหลวปริมาณเท่ากันออกจากสารผสมแต่ละหลอดใส่ในหลอดทดลองขนาดกลางนะครับสังเกตสีและกลิ่นของสารและบันทึกผลลงในใบงานนะครับ5ตอบคำถามนะครับหลังจากการทำกิจกรรมและที่สำคัญเลยนะครับนักเรียนในการทำกิจกรรมในวันนี้นักเรียนอย่าลืมระบุภาระงานทั้งหมดในการทำกิจกรรมบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับเป้าหมายการทำงานให้ครบตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบรวมไปถึงการวางแผนการทำงานของกลุ่มด้วยว่ากลุ่มเราจะมีการวางแผนอย่างไรให้ทำงานเสร็จครบทุกขั้นตอนตามเวลาที่กำหนดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนทำความเข้าใจใบกิจกรรมทั้งหมดแล้วนักเรียนก็ต้องมีการบันทึกนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงในใบงานที่1การแยกสารออกจากพืชได้อย่างไรบันทึกให้เรียบร้อยตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนต้นทางก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนักเรียนครับ

ครับนักเรียนครับในขั้นตอนการทำกิจกรรมในตอนที่1 นะครับตอนที่1 เนี่ยนะครับเมื่อนักเรียนได้ดอกอัญชันมาแล้วใช่ไหมครับเป็นลักษณะนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางมองเห็นดอกอัญชันนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการตัดดอกอัญชันนะครับจำนวน2ดอกถูกต้องไหมครับให้นะครับมีความละเอียดแบบนี้นะครับดอกอัญชันก็จะมีความละเอียดแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำดอกอัญชันนะครับใส่ลงไปในหลอดทดลองนะครับซึ่งนักเรียนก็ต้องเตรียมหลอดทดลองนะครับตามที่คุณครูเตรียมเห็นไหมครับหลอดทดลองหลอดแรกนะครับจะเป็นการนะครับใส่ดอกอัญชันกับน้ำหลอดที่2นะครับจะเป็นการใส่ดอกอัญชันกับสารละลายเอทานอลนะครับซึ่งเราต้องตวงน้ำนะครับจำนวน5ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็เอทานอลนะครับ5ลูกบาศก์เซนติเมตรครับเมื่อตวงเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่หลอดทดลองนะครับผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าหลอดทดลองของครูนะครับมี2หลอดนะครับประมาณนี้นะครับหลอดที่1จะเป็นนะครับดอกอัญชันผสมน้ำหลอดที่2นะครับจะเป็นดอกอัญชันผสมเอทานอลนักเรียนปลายทางนะครับก็เขย่านะครับเขย่านะครับเพื่อสกัดสีออกมานะครับนักเรียนก็เขย่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สังเกตสีของมันนะครับว่าสีของดอกไม้เป็นอย่างไรนะครับแบบนี้นะครับเป็นเวลา2นาทีนักเรียนเขย่าเป็นเวลา2นาทีนะครับทั้ง2หลอดเลยนะครับหลอดแรกนะครับเป็นดอกอัญชันบวกน้ำนะครับหลอดที่2ครับนักเรียนก็เขย่านะครับ2นาทีนะครับเขย่าเป็นเวลา2นาทีนะครับจากนั้นก็สังเกตนะครับสีนะครับสังเกตสีนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่คือตอนที่1ก็นะครับเรียบร้อยแล้วถัดไปครับนักเรียนจะเป็นตอนที่2ตอนที่2เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการอะไรครับนักเรียนนำขิงใช่ไหมครับนำขิงมาซึ่งขิงก็สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนักเรียนต้องนำขิงมาทำอะไรครับปอกเปลือกถูกต้องไหมครับแล้วก็หั่นขิงให้เป็นลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับหั่นขิงให้มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับหลังจากหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำขิงนะครับประมาณ10กรัมนะครับใส่ลงไปในหลอดทดลองนะครับชุดที่2ใส่ลงไปเลยครับนักเรียนนะครับ2หลอดแบบนี้จากนั้นก็ตวงน้ำแล้วก็อะไรครับตวงน้ำแล้วก็เอทานอลนะครับแบบนี้นะครับตวงน้ำแล้วก็เอทานอลนะครับใส่ลงไปหลอดละ10ลูกบาศก์เซนก็จะเป็นหลอดแรกนะครับจะเป็นขิงที่มีน้ำหลอดที่2ก็จะเป็นขิงที่มีเอทานอลนักเรียนก็ปิดจุกยางแล้วก็เขย่านะครับเป็นเวลา2นาทีจากนั้นก็บันทึกผลนะครับแต่ว่าก่อนเริ่มทำกิจกรรมนักเรียนจะต้องสังเกตว่าสีของน้ำและสีของเอทานอลนั้นเป็นสีมีลักษณะอย่างไรนะครับจากนั้นก็เริ่มทำกิจกรรมนะครับตามขั้นตอนที่คุณครูได้สาธิตคร่าวๆให้กับนักเรียนดูนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับจะทำกิจกรรมเองได้นะครับการทำกิจกรรมของเราก็ประมาณนี้ครับนักเรียนครับ

นักเรียนนะครับในการดมกลิ่นใช่ไหมนักเรียนต้องพัดนะครับให้กลิ่นเข้ามาแบบนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ดูวิธีการด้วยนะครับเราจะไม่ใช้จมูกของเรานะครับไปดมกลิ่นโดยตรงจากหัวทดลองนะครับเพราะว่าอาจเกิดอันตรายกับจมูกของเราได้นักเรียนต้องใช้วิธีการพัดโบกให้กลิ่นลอยเข้ามาในลักษณะนี้นะครับก็ให้นักเรียนปลายทางระมัดระวังการทำกิจกรรมในขั้นตอนนี้ด้วยครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนปลายทางก็จะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้เพื่อนต้นทางนะครับได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอผลการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับนักเรียนครับ
1: ตอนที่1 นะคะแสดงผลการใช้ตัวทำละลายสกัดสีจากดอกไม้ค่ะชนิดของตัวทำละลายนะคะน้ำค่ะลักษณะของตัวทำละลายใสไม่มีสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดนะคะมีสีน้ำเงินออกม่วงค่ะสารละลายเอทานอลนะคะลักษณะของตัวทำละลายใสไม่มีสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดนะคะคือมีสีน้ำเงินค่ะตอนที่2นะคะแสดงผลการแยกสารจากพืชโดยการสกัดด้วยตัวทำละลายค่ะชนิดของตัวทำละลายนะคะน้ำค่ะลักษณะของตัวทำละลายคือใสไม่มีสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดนะคะได้กลิ่นที่ฉุนได้แรงกว่าเอทานอลและมีสีเหลืองอ่อนค่ะสารละลายเอทานอลนะคะลักษณะของตัวทำละลายคือใสสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดคือได้กลิ่นของขิงที่เบากว่าน้ำและมีสีเหลืองอ่อนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับนักเรียนนะครับครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับว่าหลังจากการทำกิจกรรมแล้วผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนต้นทางเป็นอย่างไรถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็ชมเพื่อนนำเสนอผลการทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยครับ
2: ตอนที่1ชนิดของตัวทำละลายน้ำลักษณะของตัวทำละลายของเหลวลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดของเหลวสีฟ้าออกม่วงชนิดของตัวทำละลายสารละลายเอทานอลลักษณะของตัวทำละลายของเหลวลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดของเหลวสีฟ้า
0: ชี้ไว้แค่นั้นเออ
2: ตอนที่2ชนิดของตัวทำละลายน้ำลักษณะของตัวทำละลายของเหลวขิงกับน้ำลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดสีของเหลวขุ่นๆออกสีเหลืองกลิ่นได้กลิ่นชัดกว่าเอทานอลชนิดของตัวทำละลายสารละลายเอทานอลลักษณะของตัวทำละลายของเหลวลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดสีออกสีขุ่นๆออกสีเหลืองกลิ่นเอทานอลชัดเจนน้อยกว่าน้ำ
0: ครับนักเรียนหลังจากที่ได้ฟังเพื่อนต้นทางนำเสนอผลการทำกิจกรรมไปแล้วหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับจะชื่นชอบการนำเสนอของเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะครับและก็ได้ความรู้ในเรื่องของการสกัดสีของดอกอัญชันและก็

สกัดกลิ่นของขิงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในส่วนของการเรียนนะครับต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนสำหรับใบความรู้ที่1 นะครับจะเป็นในเรื่องของการแยกสารนะครับโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้นะครับรวมถึงนะครับระดมความคิดนะครับตกผลึกนะครับองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้เดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับเนื้อหาหลังจากที่เราอ่านใบความรู้ไปพร้อมกันครับ

นักเรียนครับในใบความรู้ของเรานะครับการแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายนะครับเป็นวิธีการแยกสารที่ต้องอาศัยว่าองค์ประกอบต่างๆของสารผสมสามารถละลายในตัวทำละลายแตกต่างกันเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรตัวทำละลายที่เลือกมานะครับต้องมีสมบัติการละลายสารที่ต้องการออกมาได้มากเช่นวันนี้เราเลือกน้ำกับเราเลือกเอทานอลเราก็ต้องรู้ว่าเป็นไงครับมันจะสามารถละลายสีของดอกอัญชันนั้นออกมาได้มากนะครับแต่ละลายสารที่ไม่ต้องการน่ะได้น้อยนอกจากนี้ตัวทำละลายนะครับต้องไม่เปลี่ยนแปลงสมบัติของสารที่เราสกัดด้วยและหากต้องการแยกสารที่ต้องการออกมาก็สามารถแยกได้ง่ายนะครับสารสกัดที่ได้จะผสมอยู่ในตัวทำละลายครับนักเรียนในกรณีที่ต้องการสารสกัดเพียงอย่างเดียวต้องหาวิธีการแยกตัวทำละลายออกเช่นนำไประเหยแห้งอีกครั้งหนึ่งนำไประเหยแห้งเอาตัวทำละลายออกก็จะเหลือเฉพาะสารที่เราต้องการจริงๆนั่นเองนะครับสารสกัดนะครับด้วยตัวทำละลายสามารถนำมาใช้ในการสกัดสีสกัดกลิ่นของพืชหลายชนิดเลยเช่นสีของดอกดาวเรืองสีของใบเตยนะครับเพื่อนำไปทำสีย้อมหรือว่าสีผสมอาหารนั่นเองนะครับรวมไปถึงการสกัดกลิ่นและสีจากสมุนไพรเช่นสกัดกลิ่นของขิงสกัดกลิ่นของกระชายนะครับใบชาสีของอัญชันเมล็ดกาแฟเพื่อนำไปใช้ทำเครื่องดื่มนะครับและสีจากสมุนไพรเนี่ยนะครับก็เป็นไงครับนิยมใช้กลิ่นและสีเอาไปทำน้ำนะครับจะเป็นรูปแบบน้ำนักเรียนนะครับและอาจจะใช้ความร้อนมาช่วยเพื่อทำให้ได้สารสกัดที่ต้องการเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนได้อ่านแล้วนะครับก็ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกสารด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยนะครับลงไปในใบกิจกรรม Exit Ticket นะครับให้เรียบร้อยโดยทำนอกเวลาทำเพิ่มเติมหรือเป็นการทำเพื่อสรุปทบทวนการทำกิจกรรมต่างๆในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมกันครับนักเรียนโดยการสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนคุณครูขอถามเป็นคำถามนะครับข้อแรกเดี๋ยวเราสรุปไปพร้อมกันแต่จะขอสุ่มเลขที่นะครับสีของน้ำและสารละลายเอทานอลก่อนและหลังใส่ดอกอัญชันลงไปในหลอดเนี่ยนะครับแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรสีของน้ำและสีของเอทานอลก่อนใส่ดอกอัญชันและหลังใส่ดอกอัญชันแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรผู้ที่จะตอบคำถามนี้นะครับได้แก่เลขที่

0: 5ครับเลขที่2ครับ
1: สีเยอะ
2: สีห้องน้ำนะครับที่ใส่ที่ก่อนใส่ที่ก่อนใส่ดอกอัญชันจะเป็นสีใสครับส่วนที่ใส่ส่วนสารที่ใส่เอทานอลก็จะเป็นออกสีใสเหมือนกันครับ
0: ครับหลังจากนั้นเราใส่อัญชันลงไปได้สารออกมาเป็นสีอะไรครับ
2: เป็นสีฟ้าอ่อนครับ
0: น้ำก็เป็นสีฟ้าอ่อนและเอทานอลล่ะครับ
2: สีฟ้าอ่อนเหมือนกันครับ
0: สีเหมือนกันเลยเหรอครับนักเรียน
2: ไม่สีของน้ำเข้มกว่าครับ
0: ของน้ำเข้มกว่านะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือนะครับนักเรียนเป็นแบบนี้ครับแน่นอนแตกต่างกันนักเรียนก่อนใส่ดอกอัญชันน่ะทั้งน้ำแล้วก็เอทานอลเป็นของเหลวใสไม่มีสีแต่หลังจากที่ใส่ดอกอัญชันลงไปเขย่า2นาทีสีของสารเมื่อใช้น้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินครับและสีของสารเมื่อใช้เอทานอลนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับแสดงว่าทั้งน้ำแล้วก็ทั้งเอทานอลก็สกัดสีของดอกอัญชันได้เหมือนกันแต่ได้โทนสีที่เป็นยังไงครับต่างกันเล็กน้อยนั่นเองนะครับข้อ2ครับการสกัดนะครับสารจากดอกอัญชันด้วยวิธีนี้เกี่ยวข้องกับการละลายของสารอย่างไรใครอยากตอบคำถามข้อนี้มีไหมครับเกี่ยวข้องกับการละลายของสารอย่างไรนักเรียนคิดว่าเลขที่3ครับเชิญครับนักเรียนเห็นคำถามแล้วเข้าใจไหมครับนักเรียนครับการสกัดสารจากดอกอัญชันด้วยวิธีนี้เกี่ยวข้องกับการละลายของสารอย่างไรคือเราสกัดดอกอัญชันโดยใช้น้ำไปสกัดและก็การสกัดสีของดอกอัญชันโดยใช้เอทานอลไปสกัดมันเกี่ยวข้องกับการละลายอย่างไรแสดงว่าสิ่งที่ละลายออกมาคืออะไรก็อธิบายให้ฟังเชิญครับ
3: สีของดอกอัญชันครับ
0: ครับ
3: น้ำได้เข้าไปละลายสีของดอกอัญชันแยกออกจากดอกอัญชันครับ
0: ครับแล้วเอทานอลล่ะครับ
3: เอทานอลก็ทำเหมือนกับน้ำครับ
0: ก็คือเข้าไปละลาย
3: สีของดอกอัญชันครับ
0: เอทานอลจึงเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
3: สีน้ำเงินครับ
0: ปรบมือกับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนเพื่อนตอบมาว่ามันเกี่ยวข้องกับการละลายก็ถูกนะครับนักเรียนถูกต้องเลยนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการละลายจริงๆด้วยคือมันเข้าไปละลายสีในดอกออกมาถูกต้องไหมครับแสดงว่าสีของดอกอัญชันเนี่ยละลายในน้ำได้ใช่ไหมแล้วก็ละลายในเอทานอลได้ใช่ไหมครับใช่นั่นเองนะครับซึ่งก็สังเกตได้จากของเหลวนะครับเพราะว่าเป็นไงนักเรียนมันก็จะมีสีของดอกไม้นะครับออกมาแต่ว่าการสังเกตของเหลวที่ได้จากเอทานอลน่ะจะมีสีน้ำเงินที่เข้มกว่านั่นเองนะครับจากกิจกรรมตอนที่1 นะครับสรุปได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนสรุปสัก1คนแล้วกันนั่นก็คือเลขที่22ครับตอนที่1สรุปได้ว่าอย่างไรเชิญครับ
4: สรุปได้ว่าดอกอัญชันจะละลายในเอทานอลได้ดีกว่าน้ำค่ะ
0: ครับมีเหตุผลอย่างอื่นประกอบไหมครับ
4: เพราะว่ามีสีที่เข้มกว่าน้ำค่ะ
0: สีที่เข้มกว่าน้ำนะครับปรบมือนักเรียนนะครับก็เป็นจริงนะครับตามที่เพื่อนนำเสนอเพราะว่ามีผลการทำกิจกรรมที่นักเรียนได้พิสูจน์แล้วถูกต้องไหมก็คือสารสกัดจากดอกอัญชันนะครับโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจะได้สีน้ำเงินอ่อนกว่าใช้เอทานอลนั่นเองแน่นอนผลการทำกิจกรรมก็ตามที่นักเรียนได้ทำไปใช่ไหมครับนักเรียนครับจากนั้นครับตอนที่2 สรุปได้ว่าอย่างไรซึ่งตอนที่2เราใส่น้ำลงไปในขิงแล้วก็ใส่เอทานอลลงไปในขิงเนาะสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนคนนี้สรุปไปพร้อมกันเลยครับเลขที่18ครับตอนที่2เลยครับ
5: การสกัดกลิ่นของสารควรใช้ตัวทำละลายที่ไม่มีกลิ่นเพราะจะทำให้ได้กลิ่นของสารที่เราต้องการชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตัวทำละลายเนี่ยการเลือกตัวทำละลายให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการสกัดเนี่ยมีความสำคัญไหมครับนักเรียน
5: สำคัญค่ะ
0: เช่นในการสกัดขิงเราก็ต้องเลือกตัวทำละลายที่เป็นอย่างไรนะครับ
5: ไม่มีกลิ่นค่ะ
0: ไม่มีกลิ่นเพ เพราะอะไร
5: เพราะว่าจะทำให้ได้กลิ่นของขิงที่ชัดยิ่งขึ้นไม่มีกลิ่นอื่นผสมค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนนะครับถูกต้องเลยนะครับเป็นการสรุปที่ดีมากนักเรียนสารที่ได้นะครับเมื่อใส่ขิงลงในน้ำแล้วก็เอทานอลนะครับเขย่านั้นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนตอบมาแล้วก็คือเป็นไงครับถ้าเราใช้น้ำจะได้ของเหลวที่มีกลิ่นขิงนะครับส่วนใช้สารเอทานอลจะได้ของเหลวที่มีสีเหลืองอ่อนแต่ว่ามีกลิ่นเอทานอลเนี่ยชัดกว่าขิงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนที่เราเรียนไปในวันนี้การสกัดนะครับสารละลายด้วยตัวทำละลายหรือการสกัดสีสกัดกลิ่นเนี่ยเราต้องเลือกตัวทำละลายให้เหมาะสมไหมนักเรียนต้องเลือกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกได้เหมาะสมเราก็จะได้สิ่งที่เราเป็นไงครับต้องการนะครับได้มากๆนั่นเองนะครับนักเรียนครับการแยกสารนะครับโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยนะครับเหมาะกับการแยกสารที่สามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายที่เราเลือกนะครับการเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้เราสามารถสกัดสารที่ต้องการเนี่ยได้มากถูกต้องไหมครับและตัวทำละลายเป็นไงนักเรียนจะต้องไม่ทำให้สารที่เราต้องการเนี่ยมีสมบัติเปลี่ยนไปสารสกัดที่ได้ผสมอยู่กับตัวทำละลายนั่นเองนะครับถ้าหากเราต้องการแยกตัวทำละลายออกไปก็ต้องใช้อะไรครับนักเรียนใช้อะไรครับใช้วิธีการแยกสารอย่างอื่นแยกเอาตัวทำละลายออกก็จะเหลือเฉพาะตัวละลายที่เป็นสารนั้นๆ นะครับหรือบางครั้งก็ต้องใช้ความร้อนเพื่อช่วยในการสกัดสารที่เราต้องการนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนนะครับจะเป็นในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำการแยกสารนะครับไปใช้แก้ปัญหาในท้องถิ่นสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมเรื่องสืบค้นข้อมูลการนำการแยกสารไปแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างไรและใบงานที่1 นะครับเรื่องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารไปแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างไรนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็จบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกินนี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
2: เจ็บค่ะ
0: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้เรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: วงแรกๆของการทำธุรกิจมีอุปสรรคก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มาจากหลายๆพื้นที่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันพอมาอยู่รวมกันก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องทางด้านความคิดเราก็เลยนำเอาโครงการ Happy Workplace เข้ามาปีพ.ศ. 2554พนักงานเขาดีไซน์กันขึ้นมาหันหน้าไปก็มีแต่รอยยิ้มเจอบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อว่าริกิเป็นครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันเพื่อลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทตรงนี้พนักงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของการเงินไม่มีการเก็บออมพอประสบปัญหาเขาก็ไปพึ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันโหดมากคุณภาพชีวิตแย่มากเวลาเงินเดือนออกเขาต้องหลบๆซ่อนๆส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งก็เราก็จะมีการจัดการในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบออกไปโดยพึ่งธนาคารได้ผลระดับหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเรามีหลักการในการที่เราจะพัฒนาคนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นคนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นคนดีการปลูกฝังคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่สื่อในเรื่องของการมีคุณธรรมในการทำงาน
1: หลักการปฏิบัติเพื่อให้รวดเร็วและตอบสนองได้ทันของจริงสถานที่จริงเหตุการณ์จริงณตอนนั้นมันลดปัญหาได้ทุกอย่างทั้งคนทำงานไม่สบายใจงุดหงิดด้วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องมีคำตอบชัดเจนในตรงนั้นเลยณสถานจริงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อต้องการให้ทำงานราบรื่น
0: ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดในระบบบริหารจัดการของเราก็คือความเสมอภาคความทัดเทียมสวัสดิการเราให้คนไทยอย่างไรคนพม่าก็ได้แบบนั้นเขาก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งความรักความผูกพันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เราใช้หลักการก็คือมนุษย์ทำงานกับมนุษย์นะใจถึงใจ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเลเล่ค่ะเป็นพม่าค่ะทํางานที่นี่เป็น12ปีแล้วค่ะหนูชอบระบบการทํางานที่นี่ค่ะเพราะว่าคือเน้นสิ่งที่สําคัญคือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างเช่นทําแบบนี้คือไม่ถูกต้องมีเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือมีวิธีการป้องกันคนเราทุกๆคนนะคะพี่ทุกคนคือการทํางานปลอดภัยคือทุกคนคือทํางานมีความสุขที่นี่ก็คือดูแลดีค่ะไทยกับเมียนมาไม่แยกกันทุกๆคนก็คือเหมือนที่น้องกันครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันหนูก็เลยชอบมากค่ะ
0: พอเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเป็นคนดีจากสิ่งที่เขาเคยทำงานเสร็จไปวันๆพอเข้ามาเรียนรู้เรื่องของความดีเขาคิดไกลไปว่าคนที่กำลังรอรับสินค้าจากเขาเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีจากมือเราออกไปเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่ในตัวของพนักงานเองคุณภาพชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นถ้าเขาเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวเขาก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นรู้จักเก็บออมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถส่งมอบคนดีสู่สังคม
2: เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีความรู้เพิ่มตื่นมาเยอะมากค่ะหนูก็จำเอาแล้วก็ไปปฏิบัติได้กับครอบครัวหนูค่ะพัฒนาตัวเองได้ด้วยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะ
0: มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเชื่อในความสามารถของมนุษย์เราก็จะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะเคารพแล้วก็ทำงานกับเขาด้วยความสุข

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณ

0: ต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: คนถึง5วัยนะ
2: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
2: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกราะบังให้แก่เยาวชน
2: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์เราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
0: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มีช่องการเรียนครับซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ไอ้ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าไอ้ที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
1: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
2: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู
3: ้จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
1: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
4: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหารนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรม

เรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอย่างเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได้
1: ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะฮะ

0: ามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
1: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้นะคะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จันทร์ที่11พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์ หาญชาญชัยดิฉันชลพร ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวแรกของเราวันนี้ประเดิมกันที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา8เดือนค่ะวันนี้นายทักษิณก็ได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกมาจากเรือนจำนะคะโดยมีทางครอบครัวชินวัตรเดินทางมารอต้อนรับแล้วก็ประชาชนก็มารอให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางของเปรมถนนงามวงศ์วานค่ะและล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกมานะคะว่าได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นการติดกำไร EM ที่กรมคุมประพฤติแล้วก็มีการตอบคำถามสั้นๆกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าไปจำศีลมาเป็นระยะเวลา8เดือนแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวินาทีที่นายทักษิณออกมาจากเรือนจำกันก่อนค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:41 นาทีนะคะต้องเป็นภาพวินาทีที่นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำค่ะสวมเสื้อสีขาวสวมกางเกงสีน้ำเงินใบหน้ายิ้มแฉมนะคะแล้วก็สวมกอดกับลูกหลานก็มีการทักทายกับมวลชนแล้วก็แกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่มารองรับในวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายณัฐวุฒิสายเกลือนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยมาร่วมยืนรอต้อนรับด้วยค่ะ
0: และภาพเมื่อสักครู่เป็นเวลาประมาณ 7:57 นาทีค่ะนายทักษิณได้ทำพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเรือนจำแล้วก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางออกจากเรือนจำโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะต่อมาเวลา 8:03 นาทีนายทักษิณได้ขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับรถกระจกทักทายมวลชนที่มารอต้อนรับท่ามกลางกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากที่มารอต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานนี้จากนั้นเวลา 8:15 นาทีค่ะนายทักษิณขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่รายงานตัวในการติดกำไร EM หลังจากนี้จะต้องมีการรายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษภายหลังจากดำเนินเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นแล้วนายทักษิณได้เดินทางลงมาก่อนที่จะยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวถามเขาว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อเข้าไปส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณก็ตอบกลับมานะคะว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้ว
2: จำอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์นะ
1: แล้วหลังจากนั้นนะคะนายทักษิณก็เดินทางมาที่บ้านจันทร์สองล่าซอยจรัญสนิทวง71ก็พบว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมาปักหลักรอให้การต้อนรับค่ะนายทักษิณเดินทางมาถึงในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นพร้อมกับนางสาวแพทองธารบุตรสาวคนเล็กนะคะเมื่อถึงนายทักษิณก็เปิดกระจกทักทายกับสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงและจากที่สังเกตก็เห็นว่านายทักษิณเนี่ยได้มีการเปลี่ยนจากเสื้อโปโลสีขาวเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าลายทางแล้วก็กล่าวสั้นๆว่าตนเองเนี่ยไปจำศีลมา8เดือนตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วพร้อมกับมีการส่งเสียงนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า relief ซึ่งก็แปลว่าได้รับชีวิตใหม่ผ่อนคลายส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่ค่ะ
2: จำศีลมา
0: น ในขณะที่ล่าสุดนะคะบน IG ของนางสาวแพทองธารชินวัตรก็ได้มีการโพสต์ภาพร่วมกับนายทักษิณแล้วก็ครอบครัวชินวัตรค่ะแล้วก็ระบุข้อความนะคะระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเคยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่อายุ70กว่าแล้วที่ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจก่อนจะปิดท้ายค่ะว่าด้วยการขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องที่พักเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งนี้ภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะ
1: สำหรับนายทักษิณชินวัตรนะคะได้จำคุกตามคำสั่งศาลมาแล้วเป็นระยะเวลา8เดือนด้วยกันซึ่งก็ถือว่าครบกำหนด2ใน3ของโทษที่ได้รับค่ะจึงเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษอีกครั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษกระทรวงยุติธรรมนะได้มีมติอนุมัติการพักโทษรอบที่2ภายใต้เงื่อนไขที่มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนายทักษิณเนี่ยจะต้องสวมกำไร EM ตลอดเวลาที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและมีกำหนดการรายงานตัวอย่างเคร่งครัดห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์คือวันที่9กันยายน2569และเมื่อครบกำหนดการคุมประพฤติในวันที่9กันยายนกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการออกเอกสารใบบริสุทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านายทักษิณได้พ้นโทษตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีผลต่อการปลดรายชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรและคืนสิทธิ์ในการเดินทางไปต่างประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปมีรายงานด้วยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9ด้วยค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าคือนักข่าวถามเนี่ยท่านจะไปเยี่ยมหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าท่านนายกบอกว่าโอ้ยดีใจแต่ก็ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกพักดีบดินทร์เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569พาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
3: ท่านนายกคะ
0: ซึ่งทางด้านกรมคุมประพฤติออกเอกสารแจ้งขั้นตอนการพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตรนะคะพร้อมกับเปิด11เงื่อนไขในการปฏิบัติระหว่างพักการลงโทษ

0: จนถึงวันที่9กันยายน2569กรมคุมประพฤติค่ะชี้แจงพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่ากำไร EM กับนายทักษิณในทันทีหลังจากนั้นให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยภายใน3วันและในระหว่างการพักการลงโทษมีเงื่อนไขกำหนดให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับการอนุมัติก่อนให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งให้ประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายที่ทำงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำหนดระยะเวลารายงานในการรายงานตัวครั้งต่อไป
1: ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนดซึ่งก็จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดทุกชนิดห้ามเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทันทสถานสถานกักกันสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดอีก
0: นอกจากนี้นะคะผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญพักการลงโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงหากสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและขอรับฉบับแทนหากไม่แสดงหนังสือสำคัญฉบับดังกล่าวฝ่ายงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับส่งเรือนจำก็ได้ทั้งนี้หากฝ่าฝืนเงื่อนไขพนักงานคุมประพฤติต้องรายงานผลการคุมความประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปค่ะ
1: ไปดูความคืบหน้าคดีชาวจีนที่มีการครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่ของพัทยานะคะเจ้าหน้าที่มีการขยายผลอาวุธพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายจัดหาอาวุธของคนในเครื่องแบบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถคุมตัวทั้งจ่าบอยจ่าแหบนะทหารเรือที่ร่วมขายปืนให้กับคนจีนได้แล้วอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมค่ะจากข้อมูลการสืบสวนนะคะก็ทำให้ทราบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธมีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคือ5คนค่ะล่าสุดสามารถควบคุมตัวจ่าบอยซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อขยายผลถึงแหล่งที่มาของอาวุธและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วเช่นเดียวค่ะกับจ่าแหบอดีตข้าราชการกองทัพเรือให้มาสอบสวนทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนอยู่นานหลายชั่วโมงค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่จ่าแหบมาให้การกับพนักงานสอบสวนกันค่ะ
2: ไม่รู้จักเลยคือในข่าวนี่แหละ
3: ติดต่อมาให้เราไปหาปืนนี่เราทราบไหมว่าไปหา
4: คือทำไมมันเชื่อมโยงมาที่จ่าแหบ
2: ไม่รู้นี่ผมก็จะมาดูความจริง
5: แต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะ
2: ทุกข้อ
4: ก็คือเราบริสุทธิ์เน
2: า
4: ะ
2: ครับ
3: พี่แอบมีความกังวลเนี่ยไหมเขาเหมือนเขามุ่งเป้าไปที่พี่ว่าพี่เคยจัดหาเคยอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่มี
3: ครับไม่มียืนยันชัดเจน
5: ที่ผ่านมาไม่เคยขาย
2: ปืนไม่มีถ้าขายก็รวยไปแล้วเนี่ยบอกเป็นแสนเงิน
3: แปลว่าวันนี้คือ1แสดงความรู้สึกใจ2คือเรื่องของมิงนี่คือไม่รู้จักเลย
2: ไม่รู้จักเลยเพิ่งเห็นในข่าว
4: และเมทีล่ะพี่เมทีอ
2: ่
4: ะ
2: เราได้รู้จักกันอยู่แล้ว
4: แต่เขาไม่ได้บอกให้เราหาปืนหาอะไร
2: ไม่มีครับและเพิ่งเห็นในข่าวเลย
6: ประจาบอยรู้จักไ
2: หมรู้จักปกติทหารรู้จักกันหมด
5: จ่าบอยเนี่ยมาเล่าไหมครับว่าเขาไปเอาปืนมาจากไหนอะไรยังไง
2: ไม่มี
5: ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย
2: ไม่รู้เรื่องนี้
5: ขบวนการนี้ไม่รู้เลย
2: ทหารไม่รู้จักกันทุกคนหมดอยู่แล้ว
5: ครับ
1: จากการสอบสวนพบว่าจุดเริ่มต้นของการติดต่อซื้ออาวุธสงครามมาจากผู้ต้องหาชาวจีนค่ะมีการติดต่อผ่านนายคาเชนซึ่งทำหน้าที่ประสานการซื้อขายก่อนติดต่อไปยังพันจ่าเอกเมธีเพื่อจัดหาอาวุธโดยมีจ่าแหบแล้วก็จ่าบอยทำหน้าที่นำอาวุธออกมาจากแหล่งเก็บส่วนการรับโอนเงินใช้บัญชีของนายจำลองเป็นทางผ่านแล้วก็ทำหน้าที่ส่งมอบ

0: อาวุธให้กับผู้ซื้อขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าอาวุธที่ถูกนำมาจำหน่ายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธของทางราชการหรือไม่รวมถึงขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธข้ามชาติหรือกลุ่มอาชญากรรมอื่นอีกหรือไม่ค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแถลงถึงความคืบหน้าคดีนะคะโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลและสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและจัดหาอาวุธให้ผู้ต้องหาได้บางส่วนแล้วส่วนประเด็นวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลทางเทคนิคและตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมรวมถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องทั้งในและก็นอกหน่วยงานรัฐนอกจากนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนะคะเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายหรือความเชื่อมโยงกับองค์กรที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้ว่าจะมีกระแสข่าวนะคะว่าผู้ต้องหานั้นมีอาการป่วยทางจิตหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ไม่ใช่เหตุให้ละเว้นการดำเนินคดีเนื่องจากการครอบครองอาวุธร้ายแรงและวัตถุระเบิดถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
2: ทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อการร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่มีการตัดประเด็นในข้อนี้ในเรื่องการสอบสวนนะครับทางสืบสวนด้วยนะครับมีการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นพยานบุคคลนะครับพยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งข้อมูลดิจิตอลนะครับที่ทางฝ่ายสืบสวนที่ท่านให้หน่วยต่างๆขั้นต้นที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยนะครับสืบหาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังต่างๆที่เราใช้ศักยภาพต่างๆที่สำนักงานตำรวจชาติมีทั้งหมดในการแก้ไขคดีนี้นะครับเพื่อนำพิสูจน์ข้อเท็จจริงและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างรวดเร็วและทุกข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดนะครับ
0: พลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยะฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกนะคะว่าณขณะนี้หลายหน่วยงานได้ทำงานร่วมกันค่ะทั้งฝ่ายสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธวัตถุระเบิดแล้วก็เส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหารวมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศการพำนักแล้วก็แหล่งรายได้ของผู้ต้องหายืนยันบอกว่าณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญหรือขบวนการอื่นอย่างชัดเจนแต่ว่าทุกประเด็นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
3: ทราบข้อมูลหรือรู้จักบุคคลสองคนนี้นะครับพร้อมที่จะดีข้อมูลพร้อมที่ให้ข้อมูลโดยเราจะปกปิดอยู่แล้วนะครับก็ช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับที่เบอร์คงจะเป็นเบอร์ของทางผู้กับจังหวัดเดี๋ยวจะมอบไปให้นะครับแล้วก็เราจะได้เอาเรื่องเหล่านี้มาร้อยเรียงกันอยู่นะครับพัทยาเป็นเมืองที่ไม่มีวันตายครับแต่ว่าตอนนี้เราจะยอมไม่ได้นะถ้ามีเหตุเกิดขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้
1: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าทางสถานทูตนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนนั้นอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมทางนี้ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่างทั้งสองประเทศ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมีการตรวจสอบก็คือเรื่องของข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินนะคะโดยนายวิทูลสิรินุกุลค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนะคะพร้อมด้วยปลัดอำเภอเชียงดาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินซันซึ่งก็พบว่านายหมิงเฉินซันเกิดที่มณฑลเฮหลงเจียงประเทศจีนจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยค่ะแล้วก็เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวหรือว่าทร13ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกคือเมื่อวันที่2สิงหาคม2565จากนั้นค่ะนายหมิงฉุนซันย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และมีการขอทำบัตรใหม่ในครั้งที่2เมื่อวันที่12ตุลาคม2565ต่อมาย้ายออกเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2566ก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาแล้วขอทำบัตรครั้งที่3ค่ะกรณีบัตรชำรุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2566
1: ซึ่งจากการตรวจสอบบ้านหลังที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าไปที่อำเภอเชียงดาวเมื่อวันที่12ตุลาคม2565มีลูกของเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงดาวดำเนินการให้โดยนายหมิงเฉินซันมอบเงินเป็นค่าตอบแทนทางนี้ก็เชื่อว่ามูลเหตุจูงใจที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าบ้านที่อำเภอเชียงดาวเพื่อที่จะสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนลักษณะเดียวกันกับที่มีการกลุ่มชาวจีนในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวเมื่อวันที่22มกราคม2569อย่างมีนัยยะสำคัญทางนี้ค่ะทางปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวเคยเชื่อมโยงกับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนที่ถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ซึ่งถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2565
0: เบื้องต้นนะคะการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอเชียงดาวของนายหมิงเฉินซันน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานอาญาแจ้งข้อความอันเท็จแก่เจ้าพนักงานเข้าสู่ฐานระบบทะเบียนราษฎรและพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งหลังจากนี้ค่ะชุดสืบสวนจะสอบถ้อยคำเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรที่เกี่ยวข้อง3รายและตรวจสอบรายการทางทะเบียนอื่นๆรวมถึงสอบถ้อยคำในหมิงเฉินซันซึ่งหลังรวบรวมพยานหลักฐานจะร้องทุกข์กล่าวโทษในหมิงเฉินซันและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายโดยได้สั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาวเพิกถอนรายการที่ทุจริตโดยเร็วแล้วค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางทีเดียวเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่เหมาะสมค่ะซึ่งก็มีคลิปนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวคล้ายๆชาวจีนลงไปดำน้ำแล้วก็ลักลอบยิงปลานกแก้วยังไม่พอจับขึ้นมาถ่ายภาพเล่นด้วยเหตุเกิดที่บริเวณหาดกะตะจังหวัดภูเก็ตค่ะล่าสุดทางหน่วยงานก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักทั้งจำแล้วก็ปรับค่ะนี่นะคะคือภาพคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวคล้ายชาวจีนค่ะลงดำน้ำลงไปแล้วก็ยิงปลานกแก้วแล้วก็นำขึ้นมาถ่ายภาพเล่นอีกด้วยซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้โดยทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จึงนำกำลังชุดปฏิบัติงานร่วมบูรณาการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหาดกะตะตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพบเจ้าของร้านอาหารให้ข้อมูลค่ะว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่มมีนักท่องเที่ยวชาวจีนลงดำน้ำยิงปลานกแก้วใกล้ๆกับแนวโขดหินก่อนที่จะนำปลานกแก้วตัวนี้ขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็มีการถ่ายภาพเล่นด้วยโดยเจ้าของร้านเขาระบุว่าได้พยายามเข้าไปห้ามปรามแล้วแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวยังไม่เชื่อฟังพร้อมขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งนำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่ด้วยเบื้องต้นเทศบาลตำบลกะรนค่ะรับว่าจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอขณะที่ทางด้านตำรวจภูธรกะรนจะเพิ่มการจัดสายตรวจเข้าดูแลพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวรับทราบถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักค่ะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: แถวนี้สวยจังแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
1: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรถด้วยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับในชั่วโมงของการเรียนรู้ศิลปะวันนี้นะครับพบกับครูปานรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นั่นเองนะครับจากผลงานครั้งที่แล้วนะครับที่เรานำเสนอไปก็คือการสร้างสรรค์ผลงานกรอบข้อความที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะสากลหรือศิลปะตะวันตกนะครับวันนี้รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเท่านั้นก็คือเปลี่ยนแค่โจทย์นะครับวิธีการสร้างสรรค์หรือเทคนิคที่เราใช้เนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากการผสมศิลปะไทยกับตะวันตกมาเป็นการผสมศิลปะไทยกับศิลปะท้องถิ่นไทยนะครับซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องศึกษาศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยนั่นเองนะครับเราจะนำเอาศิลปะทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในชาติไทยของเราเนี่ยมารวมผสมผสานแล้วก็นำเสนอผ่านรูปแบบของกรอบข้อความเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นในส่วนของการเรียนรู้ทฤษฎีนะครับทำความรู้จักกับงานศิลปะที่เป็นศิลปะไทยนะครับแล้วก็จะได้เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อคราวนี้จากครั้งที่แล้วเราได้ประสบการณ์แล้วเนาะว่าเราควรจะจัดวางองค์ประกอบต่างๆในผลงานยังไงก็ให้เอากลับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นะครับก็คือเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ไทยนะครับในแต่ละยุคสมัยว่ามันมีพัฒนาการเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วก็มันมีอะไรเป็นอิทธิพลในการทำให้งานชิ้นนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยววันนี้จะได้มารู้กันนะครับแล้วก็ในข้อที่2นะครับเข้าใจความเชื่อมโยงนอกจากความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนที่เชื่อมโยงกันของศิลปะแต่ละสมัยด้วยนะครับมันมีอะไรบ้างที่ยังคงเหมือนกันอยู่คือไม่ว่าจะเปลี่ยนสมัยไปเท่าไหร่แล้วก็ยังมีรูปแบบที่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันนะครับอันนี้คือในด้านความรู้นะครับต่อมานะครับด้านทักษะกระบวนการคือสามารถอภิปรายถึงความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัยคือเราสามารถดูจากภาพแล้วก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ว่ามันมีความแตกต่างเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีการถามตอบในระหว่างการเรียนทฤษฎีไปพร้อมๆกันนั่นเองสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะคือการตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ไทยหรืองานศิลปะไทยเนี่ยในแต่ละยุคสมัยเนาะซึ่งก็ผ่านการคิดผ่านการสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษเรานี่แหละนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลต่างๆที่เข้ามาเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทำให้รูปแบบของงานศิลปะไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นศิลปะประจำชาติในปัจจุบันนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของเนื้อหานะครับวันนี้มีกิจกรรมมาให้ทำชื่อว่าจิตกรรมทำนายวันนี้จะมีภาพมาให้ดู3ภาพนะแต่ละภาพเนี่ยจะมีรูปแบบที่ต่างกันมีรายละเอียดที่ต่างกันด้วยคราวนี้ให้พวกเราเลือกภาพที่เราชอบที่สุดเนี่ยเพียงภาพเดียวเท่านั้นนะครับแค่ภาพเดียวที่เราชอบที่สุดเลือกมาแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราชอบภาพนั้นเพราะอะไรและทำนายออกมาเป็นยังไงนะครับมาเริ่มดูจากภาพแรกก่อนภาพแรกเป็นภาพนี้นะครับครูยังไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยนะให้พวกเราดูภาพเฉยๆก่อนภาพแรกเป็นภาพนี้ลองดูรายละเอียดลองดูองค์ประกอบแล้วก็ตัวละครที่อยู่ภายในภาพนะครับภาพแรกผ่านไหมใครชอบภาพนี้ยังไม่ต้องเคาะก็ได้แต่แค่เห็นภาพนี้ก็รู้สึกชอบแล้วใครชอบมีสาม

0: ภาพสุดท้ายกันใครชอบภาพนี้อายกมือใครชอบภาพนี้ยกมือคราวนี้ทั้ง3ภาพให้เราเลือกได้แค่ภาพเดียวที่เราชอบมากที่สุดภาพ2โหจริงหรอมีคนชอบภาพ2อ่ะมาเปรียบเทียบกันจากภาพที่1 2และ3ตอนนี้ใครมีคำตอบในใจแล้วยกมืออ่ะทุกคนมีคำตอบในใจแล้วนะครับถ้างั้นเรามาตอบไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางให้คำตอบไปพร้อมกันด้วยใครเลือกภาพแรกยกมืออ่ามี2คน3คนใครเลือกภาพที่2ยกมือโอ้เยอะมากใครเลือกภาพที่3ยกมือครับครูอยากฟังเหตุผลโอเคครับขอบคุณครับอยากฟังเหตุผลของคนที่เลือกภาพแรกก่อนเพราะอะไรถึงเลือกภาพแรกครับใครก็ได้เลยเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนนะครับจะให้เหตุผลว่ายังไง
1: ชอบภาพแรกเพราะว่ามีลวดลายไทยค่ะแล้วก็เป็นจิตกรรมฝาผนังของวัดค่ะมีการผสมประสานของแต่ละตัวละครไทยที่เล่าจากคนสมัยก่อนที่เขาได้นำมาเขียนค่ะแล้วก็วาดแล้วก็มีลวดลายเอกลักษณ์มากๆค่ะของไทย
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่เป็นจิตกรรมฝาผนังวัดเนาะแล้วก็มีความเป็นไทยที่ชัดแล้วก็ละเอียดมากๆเลยมีใครอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมสำหรับภาพแรกเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมีเหตุผลว่าอะไรในการเลือกภาพแรกอาจจะมีเหตุผลเหมือนกันก็ได้หรือมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก็ได้ครับ
2: ภาพแรกเป็นภาพฝาผนังในวัดของไทยค่ะซึ่งสื่อถึงความเป็นไทยและอาจจะวาดลวดลายซึ่งสื่อถึงเรื่องราวในสมัยก่อนค่ะ
0: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครให้ข้อมูลอีกไหมครับมีใครอยากให้ข้อมูลอีกไหมสิ่งที่เราสังเกตได้ทั้งสองคนบอกพูดถึงคำว่าโบราณกับสมัยก่อนนะครับอันนี้ข้อแรกนะที่เราตั้งข้อสังเกตกันไว้มาถึงภาพที่สองเมื่อสักครู่ใครยกมือภาพที่สองบ้างยกมือใหม่อีกครั้งหนึ่งใครอยากจะให้ข้อมูลว่าเลือกภาพนี้เพราะอะไรเชิญครับ
3: ภาพที่สองนะคะดูเรียบง่ายกว่าภาพแรกและภาพที่สามค่ะรายละเอียดที่น้อยกว่าแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวในอดีตเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวอะไรและแต่ไม่ได้บ่งบอกถึงไทยเหมือนรูปที่หนึ่งและรูปที่สามค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพที่สองเนี่ยดูมีรายละเอียดน้อยกว่าแล้วก็ดูไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นไทยด้วยใช่ไหมครับดูแล้วเหมือนน่าจะเป็นภาพวาดชาติอื่นเนาะคราวนี้มีใครอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมสำหรับภาพที่สองมีไหมครับระหว่างนี้นักเรียนปลายทางให้ข้อมูลไปให้เหตุผลไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับภาพที่สองไม่มีแล้วเนาะมาดูภาพสุดท้ายบ้างภาพที่สามใครยกให้ภาพที่สามบ้างเชิญครับใครอยากให้เหตุผลเชิญเลยหลายคนได้นะครับมันจะเป็นข้อมูลประกอบการทำนายเดี๋ยวพ่อหมอจะบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับ
2: ในเรื่องของลวดลายค่ะมีลวดลายที่ละเอียดสวยชัดเจนค่ะแล้วก็ในเรื่องของสีที่โดดเด่นกว่าสีอื่นค่ะทำให้เรามองแล้วรู้สึกอยากค้นหาแล้วก็ดูสบายตาค
0: ่
2: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อภาพที่3เนี่ยดูมีสีสันที่สดใสชัดเจนเนาะแล้วก็ดูสบายตาด้วยกับพื้นที่ว่างในผลงานที่มีค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ดูทันสมัยเนาะมาดูเพื่อนคนต่อไปกันบ้างเชิญครับ
4: ชอบรูปนี้เพราะว่ามีการกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆเช่นราหูอมจันทร์นะครับแล้วก็มีการเกี่ยวกล่าวถึงศาสนาหรือสัตว์ในสัตว์หิมพานต์ต่างๆครับแล้วก็มีโทนสีที่ดูแล้วเหมาะสมกับการที่นำมาใช้เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือเหตุการณ์ที่เป็นราหูอมจันทร์ครับ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีการกล่าวถึงโทนสีอีกเหมือนกันนะครับเพื่อนบอกว่ามีการใช้โทนสีที่ดูเหมาะสมกับการวาดภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีการวาดสัตว์ที่เป็นสัตว์หิมพานต์เข้าไปด้วยแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับราหูอมจันทร์หรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับระบบสุริยะต่างๆนั่นเองนะครับคราวนี้ทั้ง3ภาพเนาะก็มีคนให้เหตุผลแล้วคราวนี้เรามาดูบ้างว่าคนที่เลือกแต่ละภาพเนี่ยน่าจะมีบุคลิกลักษณะหรือนิสัยเป็น

0: เป็นยังไงนะครับมาเริ่มจากภาพแรกเลยนะครับภาพที่1เป็นภาพงานจิตรกรรมสมัยอยุธยานะครับที่วัดใหญ่สุวรรณารามวัดใหญ่สุวรรณารามอยู่ที่ไหนรู้มั้ยครับเพชรบุรีนะครับอยู่ที่เพชรบุรีคราวนี้บางคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ้าอยู่เพชรบุรีแล้วทําไมเป็นศิลปะอยุธยาการเรียกศิลปะเนี่ยเราจะเรียกตามรูปแบบอย่างเช่นรูปแบบการใช้สีแบบนี้คือการใช้สีแบบศิลปะอยุธยาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปอยู่เพชรบุรีอยู่ราชบุรีอยู่สงขลาถ้าเป็นการใช้เทคนิคลักษณะนี้ใช้สีลักษณะนี้คือศิลปะของอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูตามพื้นที่นะครับเพราะบางครั้งในแต่ละยุคสมัยเนี่ยศิลปะก็กระจายไปทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับคราวนี้มาดูภาพแรกนะครับภาพแรกเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ที่ชอบภาพนี้เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนักอนุรักษ์นิยมนะครับจะชอบของเก่าชอบการเก็บสะสมนะครับชอบการศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็มีการใช้ชีวิตที่ชอบอะไรแบบเดิมๆคือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตเหมือนมีอุปสรรคเนาะจะรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคมันเกิดความไม่เคยชินเกิดขึ้นแล้วก็คนกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่รักธรรมชาตินะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ครูบอกเลยคือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงซึ่งครูเองอยู่ในกลุ่มนี้ครูกลัวการเปลี่ยนแปลงมากเพราะรู้สึกว่าวิถีชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมนะอันนี้คือลักษณะนิสัยที่เราวิเคราะห์จากการเลือกภาพนะครับมันอาจจะไม่ได้ตรง 100% นะก็เป็นเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เป็นความบันเทิงในการศึกษาเนื้อหาไปนะครับมาดูภาพที่2กันบ้างภาพที่2สำหรับคนที่เลือกภาพนี้นะครับเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยศิลปินชื่อว่าขรัวอินโขงขรัวอินโขงเนี่ยเป็นศิลปินคนแรกๆของไทยเลยนะครับซึ่งภาพนี้เป็นช่วงที่ตะวันตกเข้ามามีบทบาทในไทยพอดีเลยนะครับก็เลยทำให้รูปแบบความเป็นไทยเนี่ยได้มีการผสมผสานกับศิลปะตะวันตกก็จะมีคนที่เป็นภาพที่ศิลปินเนี่ยเขาเห็นว่ามาอยู่ในเมืองไทยเขาก็วาดลงไปเนาะเป็นคนที่แต่งตัวแบบตะวันตกมีอาคารบ้านเรือนแบบตะวันตกนะครับก็มีการวาดลงไปคนที่เลือกภาพนี้จะมีลักษณะเป็นคนที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่แต่ก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆได้ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับยอมที่จะเอาสิ่งใหม่มาปรับมาใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหรือว่ากล้าเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาผสมผสานรวมกันเพื่อให้ตัวเองใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นนะครับนี้เรามาดูภาพสุดท้ายกันภาพสุดท้ายนะครับภาพที่3ภาพนี้เป็นผลงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยนะครับผลงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยอะไรที่เรียกว่าร่วมสมัยร่วมสมัยคือมีการผสมผสานเทคนิคจากตะวันตกบ้างมีการผสมผสานรูปแบบวิธีการแบบตะวันตกมาใช้ในงานก็จะดูทันสมัยมากขึ้นนะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะที่เป็นการเอางานลายไทยเนี่ยมาดัดแปลงจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับจากการฝึกฝนของอาจารย์แล้วก็ประสบการณ์ที่อาจารย์สั่งสมมาแค่เรามองเราก็จะรู้แล้วว่าผลงานแบบเนี้ยเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยแน่ๆนะครับคราวนี้มาดูลักษณะนิสัยกันบ้างลักษณะนิสัยของคนที่ชอบภาพนี้นะครับจะเป็นคนชอบความทันสมัยชอบความหรูหรารักอิสระนะครับจากคำตอบเพื่อนจะบอกว่ามันดูโล่งสบายกว่าใช่ไหมครับแสดงว่าเขาชอบการที่สบายอิสระนะครับไม่อึดอัดเกินไปแล้วก็เป็นคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงยอมรับน้อมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่มีหัวคิดก้าวหน้าพัฒนาไปข้างหน้านะครับจากที่ทำนายมาจาก3ภาพที่พวกเราเลือกใครคิดว่าตรงบ้างยกมืออาจจะมีส่วนที่ตรงอยู่บ้างนะครับจากการเลือกภาพคราวนี้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับศิลปะเนี่ยก็สำคัญกับการเลือกเหมือนกันนะครับคราวนี้มาสู่รายละเอียดเนื้อหาซึ่งเราจะย้อนไปเรียนกับทั้ง3ภาพนี้ทั้งหมดเลยมาดูว่ามีลักษณะเด่นอะไรบ้างในศิลปะไทยหรืองานจิตรกรรมไทยแต่ละยุคสมัยนะครับคราวนี้เมื่อพูดถึงงานจิตรกรรมไทยเราคิดว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย
1: ลวดลาย
0: ใช่ไหมลวดลายไทยเนี่ยเคยเห็นที่งานศิลปะประเทศไหนหรือชาติไหนไหมไม่เคยเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยต่อให้เป็นของลาวก็มีรูปแบบที่ดัดแตกต่างไปจากเรานะครับหรือจะเป็นขอมเป็นเขมรก็มีความแตกต่างไปจากเราเหมือนกันนะครับ

0: ครับคราวนี้รูปแบบของงานจิตรกรรมไทยเนี่ยจริงๆแล้วในพื้นที่ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมันก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขอมเนี่ยเราก็รับอิทธิพลของเขามานะครับฝั่งทางพม่าเมียนมาเนี่ยเราก็วัดรับอิทธิพลของเขามาเหมือนกันอินเดียเราก็รับมานะครับมันทําให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้นเป็นรูปแบบงานศิลปะของเราเองแต่ว่าถ้าเรามองเราก็จะบอกได้เลยว่าเอกลักษณ์ของจิตรกรรมไทยของเราก็คือลายไทยนะครับคราวนี้เมื่อแบ่งตามยุคประวัติศาสตร์นะครับเราจะแบ่งออกตามยุคได้3ยุคใหญ่ๆด้วยกันที่เราจะเรียนรู้งานจิตรกรรมไทยนะครับคราวนี้เรามาดูสารตั้งต้นของงานจิตรกรรมไทยก่อนนะครับสิ่งที่ตั้งต้นความเป็นเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยเนี่ยเป็นภาพเขียนที่มีแบบอย่างเป็นของไทยก็คือมีลายไทยนั่นแหละเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นส่วนประกอบของลวดลายนะครับลายไทยมีลายอะไรบ้างที่เป็นลายสำคัญนะครับมีลายกระโหนกมีลายกระจังนะครับลายประจำยามลายเครือเถาคราวนี้ทุกลายได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติหมดเลยนะครับทุกลายในงานจิตรกรรมไทยเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างเช่นลายกระจังเนี่ยดัดแปลงมาจากตาที่อยู่ตรงต้นไผ่ตาที่อยู่ตรงต้นอ้อยวันนี้ลองกลับไปดูก็ได้นะครับบ้านใครมีอ้อยมีไผ่ไปดูมันจะมีตาอยู่มีลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับคนไทยก็เอามาดัดแปลงใส่ลวดลายเข้าไปนะครับอย่างลายเครือเถาเครือเถาคิดว่าเอามาจากอะไรเถาวัลย์เก่งมากนะครับเอามาจากเถาวัลย์ดัดแปลงลวดลายของเถาวัลย์นั่นเองก็จะมีลายกระหนกนะครับที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็มีลวดลายอื่นๆอีกเยอะแยะเลยกระหนกเปลวเนี่ยก็มีการทําลักษณะให้มีหางที่พริ้วนะครับนี่คือลายเทพพนมนะครับก็จะเห็นลายเนี่ยประดับอยู่ตามวัดวาอารามซึ่งลายเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการเอาแม่ลายหรือว่าลายกระหนกลายกระจังลายอะไรต่างๆเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นลายประยุกต์ลายใหม่ๆขึ้นมานะครับเกิดจากการเอาลายแม่ลายมาผสมผสานกันก็เกิดเป็นลวดลายใหม่ๆเนาะคราวนี้มาดูในแต่ละยุคสมัยกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งจิตรกรรมไทยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ยุคสมัยหลักๆที่มีรูปแบบความเป็นไทยที่ชัดเจนนะครับก็คือสมัยสุโขทัยนะครับสมัยอยุธยานะครับแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์จริงๆแล้วก่อนสมัยอยุธยาอาจจะมีรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยมาแล้วก็ได้แต่ว่าทำไมเราถึงมาเริ่มที่สมัยสุโขทัยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่เหลือหลักฐานอะไรให้พวกเราได้ศึกษาเลยนะครับเราก็จะมาตั้งต้นศึกษากันที่สมัยสุโขทัยที่มีรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยเนี่ยเด่นชัดที่สุดนะครับมาเริ่มดูกันที่สมัยสุโขทัยสมัยแรกนะครับจากภาพนี้เห็นแล้วรู้สึกยังไงใครอยากตอบเห็นแล้วรู้สึกยังไงเชิญครับ
1: เห็นภาพแล้วรู้สึกถึงความเก่าแก่ค่ะแล้วก็อยากรู้ถึงประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสุโขทัยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าดูเก่าแก่เนาะแล้วก็สะท้อนประวัติศาสตร์ของสุโขทัยบางอย่างปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญครับ
2: รู้สึกมีความขังค่ะแล้วก็อยากรู้เทคนิคที่วาดแล้วก็อยากรู้ว่าสมัยก่อนเขาใช้อะไรในการวาดรูปค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่ารู้สึกขลังเนาะแล้วก็ทำให้อยากรู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรวาดใช้อะไรแทนสีใช่ไหมครับมีใครอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมเอ่ยเชิญครับ
3: ใช้สีที่ดูจำกัดค่ะอาจจะเป็นโทนเดียวกันเช่นสีแดงสีน้ำตาลค่ะอาจจะหามาจากธรรมชาติค่ะ
0: โอเคเขาจะบอกมือให้เพื่อนหน่อยดีเพื่อนบอกว่าสีที่ใช้มันดูจำกัดจังเลยแสดงว่าอาจจะหาได้จากธรรมชาติเนาะหาได้จากง่ายๆหาง่ายๆแล้วก็เอามาใช้ในการวาดนะครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญครับ
4: รู้สึกนักค้นหาค่ะว่าอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบและแต่ละภาพมันมีความเป็นมายังไงและทำไมถึงวาดภาพนี้ค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคราวนี้ครูถามก่อนว่าจากภาพนี้เราคิดว่าคนที่เขาวาดเนี่ยลักษณะเหมือนคนไทยไหมดูไม่เหมือนเนาะภาพนี้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียนะครับ

0: ในยุคแรกนะครับในยุคแรกของศิลปะสุโขทัยเนี่ยได้รับอิทธิพลจากไหนบ้างขอมนะครับอินเดียแล้วก็ล้านนานะครับช่วงเชียงแสนช่วงอะไรแบบนั้นนะครับก็ได้รับอิทธิพลมาคราวนี้อย่างที่พวกเราคุยกันเลยว่าสีเนี่ยมันดูน้อยเนาะก็จะมีการใช้สีดำใช้สีแดงในการวาดภาพแล้วก็มีการตัดเส้นด้วยนะครับตัดเส้นที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็เนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับหรือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองคราวนี้ที่ภาพมันมีมาให้เราดูแค่นี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผ่านช่วงเวลามาค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่การพัฒนาเรื่องเทคนิคของการผลิตสีเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้ามากขนาดนั้นก็อาจจะทำให้ลบเลือนแล้วก็มีภัยพิบัติต่างๆมาก็ทำให้ภาพเนี่ยจางไปได้นะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดกันบ้างภาพนี้นะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเจดีย์7แถวนะครับซึ่งเป็นคูหาเขาบอกว่าเป็นภาพที่อยู่ในคูหาของมนดบมนดบเนี่ยมีลักษณะเหมือนศาลาเนาะคูหาก็คือเป็นภาพที่อยู่ในห้องหนึ่งของมนดบนั้นนะครับอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งภาพนี้เป็นการวาดภาพอดีตชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระพุทธเจ้าในภาพนี้ทั้งหมด28องค์รวมกับหมู่เทวดาแล้วก็หมู่กษัตริย์นะครับที่มาอยู่รวมกันในภาพซึ่งภาพนี้เนี่ยมีองค์ประกอบให้เราเห็นไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าผ่านช่วงเวลามาค่อนข้างยาวนานมาดูภาพต่อมากันบ้างภาพนี้แตกต่างจากภาพเมื่อสักครู่นะครับภาพนี้เนี่ยเป็นการแกะสลักลายเส้นซึ่งแกะสลักลงบนแผ่นหินนะครับเป็นเขาเรียกว่าใช้เทคนิคการจานจอจานสระอารอเรือโดยจะมีเหล็กปลายแหลมในการจานหรือการขูดเพื่อให้เกิดลวดลายขึ้นมานะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับโคชานิยะชาดกก็คือชาดกเกี่ยวข้องกับอะไรนิทานที่เกี่ยวกับศาสนาอีกเหมือนกันนะครับแสดงว่าในยุคสุโขทัยเนี่ยศิลปะทั้งหมดเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เป็นภาพแกะสลักแผ่นหินนะครับที่อยู่บนเพดานผนังวัดสีชุ่มนะครับจังหวัดสุโขทัยนั่นเองต่อมาดูของสมัยอยุธยาบ้างคราวนี้ในสมัยอยุธยาเนี่ยจากที่เราเข้าใจจากการเรียนวิชาประวัติศาสตร์คือมันมีการค้าขายจากต่างชาติเข้ามาเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเริ่มจากมาดูภาพนี้ก่อนภาพนี้รายละเอียดอาจจะไม่ได้เยอะนักคำถามจากภาพนี้ถามว่ามันมีความแตกต่างกับสมัยสุโขทัยยังไงโอ้ยกมือเร็วมากเชิญครับแตกต่างจากสมัยสุโขทัยเมื่อสักครู่ยังไง
1: มีการไม่กำหนดสีแล้วมีการใช้โทนสีที่มากขึ้นครับแล้วก็มีการเคลือบแผ่นทองครับ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่ามีโทนสีเยอะขึ้นเนาะแล้วก็สิ่งที่เห็นเพิ่มขึ้นมาก็คือมีการใช้แผ่นทองเข้าไปในตัวงานด้วยมีใครอยากเพิ่มเติมอีกไหมเชิญครับ
2: มีการเล่าเรื่องโดยที่ไม่สิ้นสุดค่ะเล่าเรื่อยๆจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็มีการเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าจากภาพเนี้ยเราเห็นรายละเอียดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าการเล่าเรื่องเนี่ยจะมีหลายเรื่องมากแล้วเล่าได้แบบไม่สิ้นสุดเลยจากองค์ประกอบของภาพที่ดูจะแบ่งเป็นห้องเนาะเยอะมากเลยนะครับซึ่งในสมัยอยุธยานะครับก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่19ถึง24นะครับเป็นเรื่องราวที่ยังคงเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นะครับก็จะมีในเรื่องของชาดกนะครับไตรภูมิรวมถึงเทพชุมนุมนะครับมีการวาดภาพเป็นกลุ่มเทพชุมนุมขึ้นมาด้วยซึ่งภาพเขียนในช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีเทคนิคที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติด้วยนะครับมาดูต่อนะครับภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กรุพระปรางวัดราชบูรณะสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยจะเป็นการใช้สีที่เพิ่มมากขึ้นจากสุโขทัยแล้วก็จะมีการใช้เทคนิคทองคำเปลวหรือการปิดทองเนี่ยเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับคราวนี้ถามว่าผนังกรุพระปรางคือส่วนไหนมีใครรู้ไหมครับผนังกรุพระปรางคือส่วนไหนทุกคนรู้จักพระปรางไหมพระปรางคือเหมือนเจดีย์องค์หนึ่งเนาะ แต่กรุหลังนี้เนี่ยกรุห้อง

0: นี้เป็นห้องจริงๆแล้วห้องเนี่ยแคบมากนะนักเรียนครูเคยลงห้องแคบมากแคบเท่าโต๊ะเราที่เรานั่งกัน4คนนี่แหละในห้องนั้นเป็นห้องที่ถูกขุดลงไปใต้ดินนะครับแล้วก็เป็นห้องสำหรับการเก็บสิ่งของที่ทำถวายพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วนะครับก็จะมีการวางของที่เป็นเครื่องทองซึ่งอยุธยาเราร่ำรวยมากเราใช้ทองคำจริงไปเก็บไว้ในกรุนั้นแล้วก็ผนังของกรุก็มีการเขียนลวดลายแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะครับมีทั้ง4ด้านแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องทองที่เหลือนะที่เหลือจากการโดนขโมยเนี่ยได้เอาไปเก็บแสดงจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาใครไปอยุธยาแนะนำว่าให้ไปดูนะครับอลังการมากนะอันนี้คือภาพที่วาดอยู่ในกรุนั้นที่เจาะลึกลงไปใต้ดินนะครับก็มีลักษณะของความเป็นอยุธยาที่ชัดเจนมากเฉดสีละเอียดขึ้นแล้วก็มีการเริ่มใช้ทองคำเปลวไปด้วยนะครับคราวนี้มาดูต่อมานะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับถามว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เราเห็นอะไรชัดเจนที่สุด
1: ส
0: ีเยอะขึ้นคิดว่าสีมาจากไหนมาจากต่างชาตินะครับที่ครูบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงกับศิลปะอยุธยาเยอะมากเพราะว่ามีการติดต่อค้าขายกันใช่ไหมสิ่งที่เราค้าขายนอกจากจะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกอาหารสัตว์ที่เราส่งไปพวกสัตว์ป่าที่เราส่งไปเนื้อสัตว์ที่เราส่งไปแล้วเนี่ยสมุนไพรที่เราส่งไปก็มีการติดต่อค้าขายเกี่ยวกับการใช้สีด้วยนะครับนอกจากสีในการพิมพ์ผ้าแล้วก็มีการนำสีเนี่ยมาใช้ในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงนี้ก็จะมีสีที่มากขึ้นนะครับมีการเริ่มใช้สีเขียวหรือว่าสีครามขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการปิดทองที่เยอะมากขึ้นกว่าสมัยอยุธยาตอนต้นนั่นเองนะครับก็เป็นผลมาจากการมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังอันนี้นะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ตำหนักสมเด็จพุทธโคสาจารย์นะครับวัดพุทธไทยสวรรค์ก็เป็นศิลปะที่เป็นสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับเราจะเห็นรายละเอียดที่เยอะขึ้นมีการใช้ทองคำที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เฉดสีก็มากขึ้นด้วยต่อมาภาพนี้นะครับเป็นภาพงานจิตรกรรมฝาผนังที่วัดชัยทิศนะครับเป็นสมัยอยุธยาตอนกลางเช่นกันเราจะเห็นรายละเอียดที่ชัดขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีการพัฒนาเรื่องเทคนิคของการลงสีเข้าไปต่อมาอีกรูปแบบนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยในสมัยอยุธยาเลยก็คือการทําลายรถน้ํานะครับลายรถน้ําเนี่ยคือการติดทองคําเปลวเข้าไปนะครับแล้วก็มีการถมพื้นดํามีการใช้ยางรักในการทําเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยในยุคสุโขทัยในยุคอยุธยาเนี่ยเป็นยุคที่ศิลปะไทยเนี่ยมีความเจริญเยอะมากนะครับแล้วก็ถือว่างานจิตรกรรมไทยเนี่ยเจริญมากที่สุดเลยมีการใช้ลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับมาใช้ในส่วนต่างๆมีลักษณะของลวดลายที่อิสระพลิ้วไหวนะครับแล้วก็มีความละเอียดมีความประณีตอันนี้ถ้าเราสังเกตจากภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็เห็นได้เลยว่ารายละเอียดชัดขึ้นคมขึ้นนะครับจากภาพที่เราเห็นมาภาพก่อนหน้านี้ก็ทำให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาการของงานจิตรกรรมไทยเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งภาพจิตรกรรมที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพจิตรกรรมรถน้ํานะครับงานลายรถน้ําตู้พระธรรมที่อยู่บนฝาตู้รู้จักตู้พระธรรมมั้ยตู้พระธรรมคือตู้ที่ไว้เก็บคําสอนนะครับเก็บหนังสือใบลานอะไรต่างๆเนี่ยก็เค้าก็เขียนลายเนี้ยลงบนฝาตู้นะครับแล้วก็คําเปลวเข้าไปหลังจากนั้นก็ใช้น้ําล้างทองที่ไม่ได้ติดกับกาวก็จะหลุดออกก็เกิดเป็นลวดลายตามที่เขียนนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตู้พระธรรมที่วัดเซิงหวายนะครับซึ่งเป็นตู้พระธรรมที่โด่งดังมากแล้วก็มีความสวยงามมากที่สุดเลยคราวนี้2ผ่านไป2สมัยแล้วมาดูสมัยต่อมานะครับคือสมัยรัตนโกสินทร์คราวนี้เราจะเห็นความก้าวหน้าเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นจากการรับอิทธิพลเข้ามานะครับถามเหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสีเป็นยังไง
2: มีสีคมชัดมากขึ้น
0: มีความคมชัดมากขึ้นหนูว่าไงลูก มีการลงสีสดจัดกว่าเดิมเข้มกว่าเดิมนะครับเราจะเห็นว่าความคมชัดของลวดลายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างแรกเลยที่มีอิทธิพลคืออุปกรณ์เนาะมันได้รับการพัฒนามากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับช่วงต้นเนี่ยงานจะมีความคล้ายอยุธยาอยู่แต่สีสดกว่าเข้มกว่านะครับเลยทําให้ตัวละครหรือองค์ประกอบที่อยู่ด้านในภาพเนี่ยมีความโดดขึ้นมาจากพื้นหลังค่อนข้างชัดเจนเป็นจุดเด่นนะครับซึ่งภาพนี้นะครับเขาเรียกว่าภาพเทพชุมนุมเทพชุมนุมคือการวาดเทวดาเหมือนเทวดามาประชุมกันนะครับแบบนั้นก็เป็นการวาดภาพเทพชุมนุมอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะครับต่อมานะครับอันนี้สังเกตเห็นอะไร
2: ลายเส
0: ้นเป็นยังไงครับดูมีลายจีนเพื่อนบอกว่าดูมีลายจีนหนูเห็นลายจีนตรงไหนที่หลังคาเนาะดูมีหลังคาจีนเกิดขึ้นแสดงว่าในช่วงนี้จีนเริ่มเข้ามายังเข้ามาแล้วในการวาดภาพในสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบมีอะไรเข้ามาเขาก็จะเอามาวาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรู้จักไหมวัดอะไรรู้จักไหมครับวัดโพนะครับวัดโพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามภาพนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับเราสังเกตไหมว่าภาพมันไม่แบนแล้วมันเหมือนเราได้มองมาจากข้างบนเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินแล้วมองลงมาในเมืองรู้สึกไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เข้ามาในช่วงนั้นนะครับเขาเรียกว่าการวาดภาพแบบทัศนียภาพทัศนียภาพคือมีมิติมากขึ้นเห็นความลึกความนูนเห็นองค์ประกอบต่างๆละเอียดขึ้นแล้วก็มีการเริ่มใช้แสงเงาเข้ามาในภาพด้วยนะครับซึ่งภาพนี้อย่างที่เพื่อนบอกเลยว่ามีความเป็นจีนเข้ามาแล้วนะครับจากอาคารสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ในภาพซึ่งวัดพระเชตุพนเนี่ยหรือว่าวัดโพเนี่ยเป็นวัดที่มีความเป็นไทยผสมกับจีนอยู่เยอะมากถ้าใครได้ไปเที่ยวนะครับลองไปสังเกตดูตั้งแต่งานประติมากรรมนะครับการตกแต่งหรือประดับสถาปัตยกรรมอย่างเช่นเจดีย์อะไรต่างๆก็จะมีเครื่องถ้วยจีนนะครับมาประดับตกแต่งอยู่ก็เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีนไว้ด้วยกันนะครับ ต่อมาคราวนี้มาถึงศิลปินคนเดิมที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือขรัวอินโขงนะครับขรัวอินโขงแต่ภาพนี้เป็นภาพที่วัดบรมนิวาสนะครับเป็นภาพที่วาดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่4ภาพเขียนเราเห็นไหมว่ามีอะไรหายไปความเป็นไทยหายลายไทยหายไปนะครับเพราะว่าขรัวอินโขงเนี่ยเขาเอาวิธีการเขียนภาพแบบชาวตะวันตกมาเขียนรวมถึงยังถ่ายทอดวิถีชีวิตถ่ายทอดการแต่งกายและอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข้าไปด้วยก็เลยทำให้เราเนี่ยได้เห็นรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาในช่วงยุคนี้นะครับซึ่งมีการวาดภาพโดยใช้หลักทัศนียภาพเหมือนเดิมก็คือการวาดแบบเห็นลักษณะระยะใกล้ไกลมีความเป็น3มิตินั่นเองนะครับต่อมาเป็นผลงานของขรัวอินโขงอีกเช่นกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าผลงานจะมีความเป็นพุทธนิยมจะมีความสอดแทรกหลักธรรมอะไรบางอย่างเราสงสัยไหมว่าทำไมอยู่ๆดอกบัวก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับแสดงว่าศิลปินเนี่ยน่าจะสอดแทรกหลักธรรมอะไรบางอย่างผ่านภาพนี้เข้าไปแต่ก็ยังคงมีการใช้ภาพที่เป็นชาวตะวันตกเห็นได้จากเครื่องแต่งกายเห็นได้จากยานพาหนะเนาะที่ดูเป็นตะวันตกเนี่ยมาอยู่ในภาพการวาดภาพมีการแสดงระยะใกล้ไกลเนาะสิ่งที่อยู่ไกลออกไปรายละเอียดก็ลดน้อยลงอันนี้คือเราจะเห็นได้ว่าเรานำเทคนิคของตะวันตกเข้ามาในช่วงไหนแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันที่เราวาดภาพกันนี่แหละนะครับอันนี้อีกภาพนึงเหมือนกันที่เป็นผลงานของครัวอินโขงนะครับจริงๆแล้วที่วัดบรมนิวาสเนี่ยทั้งโบสถ์เลยเป็นภาพในลักษณะแบบเนี้ยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอะไรบ้าง
2: การค
0: ้
2: าขาย
0: การค้าขายเนาะมีเรือสำเภาจีนนะครับมีชาวตะวันตกที่ อยู่ตามท่าเรือ

0: อยู่ในเรือต่างๆเราสังเกตเห็นการแต่งตัวคล้ายๆยุควิกตอเรียนไหมจำได้ไหมเห็นไหมครับก็จะมีปรากฏอยู่หมดเลยแสดงว่าเรารับอิทธิพลมาอย่างชัดเจนมากๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยเนี่ยดูประเทศที่ดูเป็นประเทศที่ศิวิไลขึ้นมีการพัฒนาก้าวทันตะวันตกมากขึ้นด้วยนะครับคราวนี้มาถึงงานจิตรกรรมไทยแบบที่เราเห็นกันคุ้นตาในสมัยนี้ก็คือจิตรกรรมไทยที่เรียกว่าร่วมสมัยนะครับแบบนี้จะเรียกว่าร่วมสมัยร่วมสมัยผ่านอะไรบ้างผ่านการผสมผสานแนวคิดรูปแบบจากตะวันตกสะท้อนสังคมแล้วก็บางส่วนอาจจะเกิดจากความประทับใจหรือความชื่นชอบของศิลปินโดยเฉพาะมาถ่ายทอดลงบนงานที่ออกมาเป็นรูปแบบใหม่นะครับเราก็จะเห็นว่ามีการใช้เทคนิคที่หลากหลายมีแสงเงาที่มีความสมจริงซึ่งถามว่าถ้าเราย้อนกลับไปใช้สีแบบอยุธยาภาพจะดูสดใสและหลากหลายแบบนี้ไหมครับไม่หลากหลายเราก็จะมีสีครามสีแดงสีดำสีขาวแบบนั้นเนาะอันนี้เป็นการปรับประยุกต์ใช้กับเทคนิคของทางตะวันตกนะครับก็เลยทำให้ภาพเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งภาพนี้มีชื่อภาพว่าพระพุทธเจ้าประทานความสุขนะครับก็คือผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นั่นเองอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าโทนสีมันสวยงามดูน่าสนใจมากๆดูเป็นสมัยใหม่ดูเป็นความทันสมัยมากๆอันนี้ภาพพระอินทร์ณดาวดึงส์นะครับก็เห็นพระอินทร์ที่ขี่ช้างมานะครับช้างที่เป็นสัตว์หิมพานต์มีดอกบัวรูปแบบของดอกบัวก็แตกต่างไปจากของขรัวอินโขงด้วยใช่ไหมครับอันนี้ทำให้เห็นว่าศิลปินหนึ่งคนก็มีแนวทางในการพัฒนาลวดลายของตัวเองเพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความหลากหลายนะครับแต่คนไทยก็ยังคงรูปแบบของแม่ลายไทยไว้ได้ชัดเจนให้พวกเราได้ศึกษาจากต้นกำเนิดและมาแบ่งมาดัดแปลงเป็นเอกลักษณ์ของตัวพวกเราเองได้อยู่นะครับซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ถูกพูดถึงในวงการจิตรกรรมทั้งเยอะเพราะอาจารย์เนี่ยใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็ในการฝึกฝนจิตรกรรมไทยค่อนข้างนานจนมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครเหมือนต่อให้มีภาพลักษณะแบบนี้มาอีก10ภาพพวกเราก็จะบอกได้ว่าเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับคราวนี้มาถึงคำถามชวนคิดมาดูว่าเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงความเชื่อมโยงของงานทัศนศิลป์ไทยทั้ง3สมัยดีหรือเปล่านะครับคำถามคือจากภาพนี้นะครับทุกคนจดจำรายละเอียดให้ดีก่อนจากภาพนี้ที่เราเห็นตอนนี้เป็นงานจิตรกรรมแบบใดเพราะอะไรข้อกอไก่จิตรกรรมไทยประเพณีข้อขอไข่จิตรกรรมไทยร่วมสมัยใครคิดว่ากอไก่ยกมือใครคิดว่าขอไข่ยกมือขอเหตุผลหน่อยสิเพราะอะไรถึงตอบข้อขอไข่เชิญยืนตอบได้เลยครับ
1: เพราะมีการใช้สีที่มากขึ้นค่ะแล้วก็มีการร่วมสมัยของสีลวดลายแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำซากค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมีมุมมองไปทิศทางไหนแต่ครูคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับ
2: ในส่วนของสีเหมือนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าสีมีความโดดเด่นแล้วก็ไปในโทนเดียวกันแต่ก็ยังมีสีที่ตัดออกมาให้ดูให้ผลงานดูไม่เรียบจนเกินไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของลวดลายที่ชัดเจนลวดลายที่ดูผิวไหวสวยเหมือนของไทยค
0: ่
2: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับภาพนี้นะครับเป็นงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยนั่นเองนะครับเป็นแบบร่วมสมัยจากอะไรบ้าง 1. การใช้ลักษณะของเทคนิคในการลงสีนะครับก็มีการใช้เทคนิคที่หลากหลายซึ่งแตกต่างจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีเนาะที่มีการวาดภาพที่ใช้สีที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับก็ใช้สีเอกรงค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่ของภาพภาพนี้จะสะท้อนแนวคิดของศิลปินแล้วก็สะท้อนสังคมได้ด้วยนะครับสะท้อนแนวคิดของศิลปินคือใส่ความเป็นตัวตนของศิลปินเข้าไปผ่านการฝึกฝนของศิลปินนะครับผ่านการเรียนรู้แล้วก็ผ่านมุมมองที่ศิลปินเนี่ยต้องการจะถ่ายทอดให้พวกเราได้รับรู้นั่นเองก็เป็นรูปแบบนึงของงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยนะครับคราวนี้มาถึงตัวผลงานของเราบ้าง

คราวนี้เป็นส่วนสำคัญแล้วนอกจากจิตรกรรมไทยนะครับที่ทุกคนตั้งใจฟังนะนอกจากจิตรกรรมไทยที่มีรูปแบบชัดเจนที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่เราไปเอาแรงบันดาลใจจากอะไรมาได้อีกบ้างที่มีความเป็นท้องถิ่นอยู่ก็ได้มีลวดลายของความเป็นท้องถิ่นนะครับมีลวดลายของความเป็นไทยอยู่จากอะไรได้อีกบ้างครับอะไรนะลูกจากวัฒนธรรมประเพณีนะครับก็เอามาเล่าได้นอกเหนือจากภาพจิตรกรรมฝาผนังหนูอาจจะไปเอาภาพที่อยู่บนองค์มังกรมาก็ได้จากวิถีชีวิตจากนิทานพื้นบ้านก็ได้จากการละเล่นไทยเอามาวาดก็ได้จากประเพณีหรือบางคนอยากจะได้สีอยากจะได้ลวดลายอาจจะไปดูจากเครื่องถ้วยเบญจรงค์ว่ามีลักษณะยังไงชามตาไก่ชามตาไก่เนี่ยมีต้นแบบมาจากจีนเหมือนกันนะมีอายุร่วมร้อยปีแล้วจากจีนแต่มามีชัดเจนแล้วก็โด่งดังขึ้นในไทยเนี่ยช่วงปี2500นะครับก็แสดงว่ามีอายุประมาณ69ปีเนาะปีนี้ก็เข้าปีที่69นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดอื่นๆที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้อาจจะไปเอาลวดลายของเรือกอและมาเป็นแรงบันดาลใจก็เป็นการผสมผสานศิลปะของไทยจีนแล้วก็มาลายูนะครับคราวนี้เราจะเอาศิลปะไทยกับศิลปะท้องถิ่นมารวมเป็นผลงานผสมผสานผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยนะครับผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยก็คือผสมผสานทั้งศิลปะไทยแล้วก็ท้องถิ่นรวมกันนะครับซึ่งอันนี้ผลงานของเราจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงรูปแบบของการวาดแบบกรอบข้อความเหมือนเดิมนะครับก็คือให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานโดยการออกแบบกรอบข้อความใช้ศิลปะไทยแล้วก็ศิลปะท้องถิ่นเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการออกแบบแล้วก็ใช้เทคนิคสีโปสเตอร์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คืออุปกรณ์ชุดเดิมทั้งหมดเลยคราวนี้มาดูตัวอย่างผลงานกันบ้างนะครับตัวอย่างผลงานชิ้นนี้มีอะไรบ้างตัวนี้ชื่อตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรครับจำได้ไหมเป็นสัตว์หิมพานต์คือตัวเหราตัวเหรานะครับแต่เป็นเหราแบบศิลปะท้องถิ่นนะคราวนี้ก็มีการนำเสนอผ่านผีตาโขนเนาะที่เป็นลวดลายบนหน้ากากแบบศิลปะทางอีสานนะครับแล้วก็มีการใส่ประเพณีลงไปเล็กน้อยมีลอยกระทงนะครับมีโคมยี่เปงมีการใส่สถาปัตยกรรมไทยเข้าไปทั้งเจดีย์แล้วก็เหมือนเป็นศาลาในวัดเนาะแล้วก็มีอีกรูปแบบนึงที่สำคัญเขาก็เล่าเรื่องราวผ่านนาฏศิลป์ไทยแล้วก็ผ่านวรรณกรรมหรือว่าวรรณคดีก็คือนางมโนรานั่นเองนะครับอันนี้นอกจากที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันแล้วยังมีการเอาลวดลายคลื่นมาใส่ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่พวกเราชอบทำกันก็คือจากครั้งที่แล้วเราไปศึกษาเพิ่มเติมมาเนาะทำให้ได้รูปแบบของงานที่หลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้ขอให้ทำเหมือนเดิมเลยคือไปศึกษาเพิ่มเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้รูปแบบงานที่หลากหลายแล้วก็เอามาประยุกต์ลงไปคราวนี้จากครั้งที่แล้วประสบการณ์ที่เราได้กันอย่างหนึ่งคือเราเหลือพื้นที่ในการเขียนอักษรน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้อยากให้ทุกคนวางแผนให้ดีจะเอาอะไรไว้ซ้ายจะเอาอะไรไว้ขวาจะเอาอะไรไว้บนล่างนะครับหรือว่าจะหยิบเอาลวดลายอะไรมาจัดวางตรงไหนหรือเราจะเลือกใช้สีแบบเพื่อนครั้งที่แล้วเพื่อนแบ่งโซนเลยฝั่งนี้เป็นโทนเย็นฝั่งนี้เป็นโทนร้อนแบ่งฤดูกาลแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งครั้งนี้เราจะใช้ความเป็นไทยล้วนๆเลยถ้าจะมีผสมผสานมาก็อาจจะถ่ายทอดผ่านศิลปะไทยที่รับอิทธิพลจากจีนมาบ้างจากอินเดียมาบ้างหรือว่าจะเป็นเรือกอและที่รับอิทธิพลจีนกับมาลายูมาบ้างแบบนี้นิดหน่อยได้นะครับแต่เราน่าจะไม่เห็นเสาโรมันในงานนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นให้งานชิ้นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับสำหรับเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งหน้าทุกคนจะมีภาพร่างที่เสร็จสมบูรณ์มาแล้วแสดงว่าในครั้งถัดไปเราต้องเตรียมสีและอุปกรณ์มาใช้ในการลงสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมซะ

0: อะนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ในตัวผลงานของเราบ้างนะครับแล้วก็พยายามไปศึกษาค้นคว้าให้หลากหลายเนาะคราวนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยเนาะก็จริงๆแล้วพวกเราได้ไปผสมมาจากบ้านแล้วเนาะไปเลือกเอาศิลปะไทยแล้วก็ศิลปะท้องถิ่นมาคราวนี้วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเชิญครับเชิญครับเพื่อนอยากตอบเชิญครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรไปบ้าง
1: ในเรื่องของเทคนิคที่สมัยก่อนใช้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยค่ะแล้วก็โทนสีต่างๆที่เรามีเพิ่มมาเรื่อยๆเราได้รู้ว่าตั้งสมัยก่อนไม่ได้มีสีใช้หลากหลายค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมไทยเนาะแล้วเราก็ได้เห็นว่าสีที่เลือกใช้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจะด้วยการพัฒนาเทคนิคของคนไทยเองด้วยแล้วก็การรับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาด้วยก็ทำให้มีรูปแบบของงานศิลปะไทยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นจนปัจจุบันเนาะก็มีรูปแบบที่หลากหลายออกไปแต่ก็ยังคงความเป็นไทยที่ชัดเจนอยู่มีใครอยากจะนำเสนอความรู้ในส่วนอื่นที่เราได้จากวันนี้อีกไหมเชิญครับ
2: มีการเล่าเรื่องได้รู้ว่าการวาดภาพไม่ได้มีแค่วาดอย่างเดียวมีการวาดแล้วก็เล่าเรื่องว่าในขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีการผสมผสานว่าไม่ได้มีแค่ลายไทยลายเดียวอาจจะมีการหยิบลายจากลายอย่างอื่นเช่นลายจีนจากชาวตะวันตกแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเยอะมากๆค่ะ
0: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนกำลังสื่อสารกับเราว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความเป็นไทยอย่างเดียวเนาะบางทีเราจะก้าวหน้าได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้หรือข้อมูลจากคนอื่นๆในการพัฒนางานของตัวเองด้วยเหมือนกันซึ่งรูปแบบของการพัฒนางานจิตรกรรมไทยเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานให้พวกเราเห็นนะครับเพราะว่าจิตรกรไทยหรือว่าศิลปินไทยเนี่ยไม่ได้อยู่กับความเป็นไทยเพียงอย่างเดียวแต่ไปศึกษาเทคนิควิธีการของต่างชาติของตะวันตกของจีนแล้วก็เอามาปรับมาประยุกต์รวมกับศิลปะไทยของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงความเป็นไทยไว้อันนี้เป็นข้อดีแล้วก็เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยทำไว้เป็นแบบอย่างให้พวกเราดีมากแล้วก็คือนอกเหนือจากที่เราจะสร้างสรรค์งานของตัวเองอย่าลืมเดินไปดูงานของคนอื่นอย่าลืมไปหาแรงบันดาลใจไปหาเทคนิคจากคนอื่นมาใช้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนางานของตัวเองด้วยนะครับซึ่งความรู้ทั้งหมดที่เราได้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราต่อเพื่อให้ได้ผลงานผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยที่สมบูรณ์ทั้งการเอาศิลปะไทยมาจับวางแล้วก็เอาศิลปะท้องถิ่นมาจับวางไว้ในชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งในครั้งหน้านะครับเมื่อเราได้ภาพร่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะเตรียมในส่วนของใบความรู้ที่2นะครับเรื่องศึกษาศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยแล้วก็ใบความรู้ที่6เรื่องผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยซึ่งในใบงานเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าความคืบหน้างานจะต้องไปถึงไหนรูปแบบการประเมินให้คะแนนในส่วนไหนยังไงบ้างนะครับก็ให้ไปเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ด้วยในส่วนของใบความรู้เนี่ยก็เป็นข้อมูลสำหรับเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะครับคราวนี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการสร้างสรรค์ครั้งหน้าก็จะมีในส่วนที่สำคัญมากๆคือส่วนของสีเนาะเพราะว่าเราได้ร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เตรียมสีเตรียมกระดาษกาวมาสำหรับกั้นพื้นที่ของงานเทคนิคยังคงใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เหมือนเดิมก็หวังว่าจะมีความคุ้นเคยแล้วก็ความเคยชินกับการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้นนะครับหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้กลับไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ครั้งหน้าจะได้เห็นผลงานที่น่าสนใจและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจแนวคิดเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลงานให้กันและกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับงานจิตรกรรมไทยตั้งแต่สุโขทัยนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากขอมนะครับจากอินเดียนะครับแล้วก็มาส่งต่อมาที่ อยุธยานะครับที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเพิ่มเข้ามามีเฉดสีมากขึ้นมีการใช้ทองคำเปลวเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาที่ของยุครัตนโกสินทร์ที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกชัดมากมีเฉดสีที่มากขึ้นมีการสร้างงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถเอาไปปรับใช้กับผลงานของเราได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอชื่นชมทุกคนที่ทุกคนกล้าที่จะให้แนวคิดของตัวเองกล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นของตัวเองนะครับทุกคนตอบคําถามแล้วก็มีส่วนร่วมในการเรียนได้ดีมากเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนปลายทางนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
3: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
4: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
5: มีเฮ็ดตุงพิสารแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
2: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
6: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
7: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
8: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
2: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการนำเสนอ
1: กิจกรรมหยิบจากภูมิปัญญาสร้างอาชีพ
2: ค่ะกิจกรรมหยิบจับภูมิปัญญามาสร้างอาชีพนะคะนักเรียนพร้อมแล้วยังคะ
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
2: ทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อที่1บอกลักษณะของมรดกภูมิปัญญามาเป็นแนวคิดสร้างอาชีพได้2. นำเสนอกิจกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแต่ละสาขามาสร้างอาชีพได้ 3. เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแต่ละสาขาเพื่อสร้างอาชีพได้นะคะวันนี้นักเรียนพร้อมแล้วยังสำหรับทุกกลุ่มที่ครูให้นักเรียนเตรียมที่จะนำเสนอสำหรับวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปนำเสนอกันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงมรดกภูมิปัญญาที่สร้างอาชีพได้จะมีลักษณะอย่างไรให้เราสังเกตนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรที่จะสามารถนำมาสร้างอาชีพได้นะคะข้อที่1มีความรู้เฉพาะด้านที่สืบทอดกันมาเช่นอะไรบ้างลูกความรู้เฉพาะด้านที่สืบทอดกันมาเช่นเรื่องอะไรคะการทำอาหารอะไรคะคะการเย็บผ้าการสานตะกร้าเรื่องอะไรคะดนตรีนาฏศิลป์ด้วยไหมนะคะการแสดงเหล่านี้นะคะให้ลองสังเกตนะคะจุดเด่นของลักษณะของมรดกภูมิปัญญาที่สามารถสร้างอาชีพได้ต้องมีความรู้เฉพาะด้านที่สืบทอดกันมา 2. ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นนะคะมีอะไรบ้างที่ลูกเคยเห็นการสานตะกร้าเส้นใยสับปะรดที่มีในท้องถิ่นการประกอบอาหารประกอบอาชีพด้านอาหารใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูกแกะสลักนะคะแกะสลักมีหลายอย่างเลยนะคะทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นที่สามารถมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือเป็นภูมิปัญญาต่อยอดภูมิปัญญาแล้วก็ไปสู่อาชีพได้มีหลายอย่างนะคะในแต่ละท้องถิ่นต่อไปมาดูข้อ3มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเช่นอะไรบ้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอะไรคะการแต่งกายภาษาการดำรงชีวิตอะไรนะคะละครหรือตำนานใช่ไหมคะเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะต่อไปข้อ4สามารถพัฒนาและต่อยอดได้สามารถพัฒนาและต่อยอดได้เช่นการสานตะกร้าอาหารการแสดงอะไรอีกคะหน้าตัดสินได้ไหมได้อะไรอีกลูกแกะสลักได้ไหมคะได้แกะสลักไม้แกะสลักผลไม้แกะสลักเครื่องหนังได้หมดนะคะต่อยอดได้ต่อไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการนั้นอะไรสร้างมูลค่าเพิ่มได้เช่นเอาง่ายๆเลยอย่างที่ของประจวบใช่ไหมคะกล้วยเยอะสับปะรดเยอะใช่ไหมคะฉะนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นจากกล้วยสดก็มาเป็นกล้วยตากล้วยฉาบ กล้วยกวนกล้วยอบกล้วยทอดได้เยอะแยะเลยเห็นไหมคะนี่คือการต่อยอดหรือสับปะรดก็เช่นกันนะคะท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นของนักเรียนปลายทางมีวัตถุดิบอะไรเด่นๆของท้องถิ่นก็ลองนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยนะคะต่อไปสร้างรายได้ยั่งยืนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในเรื่องของอะไรบ้างการขายกระเป๋าการถักกระเป๋าการสานกระเป๋าใช่ไหมคะอย่างอื่นมีอีกไหมเยอะแยะคะแปรรูปอาหารใช่ไหมคะเยอะแยะเลยต่อไปข้อที่7ได้รับการยอมรับในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศคุณครูเคยนำตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูเยอะแยะมากมายที่ไปถึงระดับประเทศมีอะไรบ้างอะไรคะอะไรนะคะมีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของไทยแต่ละภูมิภาคใช่ไหมเกิดจากการต่อยอดของภูมิปัญญาเช่นกันใช่ไหมคะมีอะไรอีกของใช้ต่างๆใช่ไหมคะนะมีเยอะแยะนะคะนักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะ

0: ่ะตัวอย่างเรื่องของอะไรคะภูมิปัญญาเกี่ยวกับของใครเอ่ยของกลุ่ม6ภูมิปัญญาสาขาประเพณีและวัฒนธรรมใช่ไหมคะคุณครูยกตัวอย่างงานแต่งงานงานแต่งงาน1งานสามารถสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพให้กับอาชีพอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่การจัดสถานที่อะไรบ้างเช่นจัดอะไรคะซุ้มถ่ายรูปโต๊ะเก้าอี้จัดดอกไม้ใช่ไหมคะประมาณนี้เกี่ยวกับสถานที่ฮะต่อไปอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเช่นชุดแต่งงานชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวใช่ไหมแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานเยอะไหมเยอะก็ต้องซื้อเสื้อผ้าเช่นกันนะคะต่อไปอาชีพเกี่ยวข้องกับความงามอาชีพการแต่งหน้าเจ้าสาวอาชีพอะไรคะทำผมเสริมสวยมีอีกไหมเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะนักเรียนคะข้อที่4อาชีพที่เกี่ยวข้องกับช่างภาพและพิธีกรนักเรียนคิดว่ามีความจำเป็นไหมในงานแต่งงานจำเป็นนะคะบางคนครั้งหนึ่งแต่งงานแค่ครั้งเดียวในชีวิตถูกไหมก็อยากมีรูปสวยๆเก็บไว้นะคะเพื่อความประทับใจแล้วก็ต้องมีพิธีกรในงานนั้นด้วยใช่ไหมคะในการลำดับดำเนินรายการนะคะในแต่ละขั้นตอนฉะนั้นงานแต่งงาน1งานอันนี้ภูมิปัญญาของกลุ่มที่6นะคะเกี่ยวกับพิธีกรรมนะคะแค่ภูมิปัญญาเดียวสามารถสร้างอาชีพได้ตั้งเยอะแยะนะคะแล้วถ้าเกิดเรามีภูมิปัญญาแต่ละสาขาเนี่ยเยอะๆนักเรียนคิดว่าดีต่อการสร้างรายได้หรือการเพิ่มมูลค่าหรือการสร้างอาชีพให้กับคนไทยหรือคนในชุมชนเราไหมนักเรียนคิดว่าดีไหมคะ
1: ด
0: ีถ้าดีแล้วอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงในวัยของนักเรียน
1: ส่งเส
0: ริมแล้วก็สืบทอดต่อไปนะคะเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้รุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็นักเรียนก็นำไปปฏิบัติด้วยแล้วก็สามารถต่อยอดดัดแปลงหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นในอนาคตได้นะคะคุณครูก็ฝากไว้ด้วยต่อไปอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เมื่อกี้คุณครูได้นำเสนอไปแล้วนะสวยไหมสวยนะคะให้ดูตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเห็นไหมคะมีใครอยากเป็นเจ้าสาวบ้างห้องนี้มีใครอยากใส่ชุดแบบนี้บ้างผู้ชายมีใครอยากแต่งหล่อบ้างนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนอาจจะได้เจอในอนาคตต่อไปอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความงามมีใครชอบอาชีพนี้บ้างมีไหมลูกมีนะคะชื่นชอบก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเผื่ออนาคตจะได้เก่งๆมีอาชีพเป็นของตัวเองต่อไปอาชีพเกี่ยวกับช่างภาพและพิธีกรห้องนี้ใครชอบพิธีกรบ้างอาชีพพิธีกรมี2มี3 3คนนะคะต่อไปอาชีพช่างภาพมีใครชอบบ้าง1 2 3 4 5 6 7โอ้หลายคนนะคะแค่งานเดียวนักเรียนเห็นไหมคะสร้างอาชีพได้เยอะแยะลำดับต่อไปต้องเป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะสืบต่อภูมิปัญญานี้นะคะเดี๋ยวกิจกรรมของเราวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมหยิบจับภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนักเรียนฟังนะขณะที่เพื่อนแต่ละกลุ่มนำเสนอนะคะในสาขาต่างๆอาชีพในสาขาต่างๆของแต่ละกลุ่มขณะเพื่อนนำเสนอให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วให้นักเรียนเลือก1อาชีพหรือ1สาขาของเพื่อนที่นำเสนอทั้งหมดมี6สาขาใช่ไหมลูกฉะนั้นให้นักเรียนเลือกแค่1สาขาที่นักเรียนชื่นชอบแล้วนักเรียนบันทึกลงในใบงานที่2นะคะแล้วท้ายชั่วโมงเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนำเสนอว่านักเรียนชอบภูมิปัญญาสาขาไหนนะคะเข้าใจแล้วนะพร้อมแล้วยังคะที่จะนำเสนอทีละกลุ่มเริ่มจากกลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่มหนึ่งเหรอคะใครคิดว่ากลุ่มหนึ่งยกมือเป็นเอกฉันท์นะคะเก่งมากกลุ่มหนึ่งพร้อมไหมลูกกลุ่มหนึ่งพร้อมไหมคะกลุ่มหนึ่งภูมิปัญญาสาขาอะไรคะสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล นะคะกลุ่มหนึ่งพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นำเสนอที่กลุ่มเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะหนูมาจากกลุ่มที่1นะคะสาขาที่ได้คือสาขาที่4ค่ะเรื่องความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลค่ะภูมิปัญญาด้านอาหารไทย4ภาคสร้างอาชีพค่ะเมนูแรกก็คือน้ำเงี้ยวนะคะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและทุกส่วนของไก่ใส่ดอกงิ้วสะท้อนอาหารล้านนาค่ะเมนูที่2คือส้มตำค่ะใช้มะละกอดิบตำครกรสสมดุลกินคู่กับผักพื้นบ้านค่ะเมนูที่3คือต้มยำนะคะใช้สมุนไพรไทยดับคาวแล้วก็มีสรรพคุณด้านยาค่ะเมนูสุดท้ายคือแกงส้มค่ะใช้พริกแกงตำสดใส่ผักตามฤดูกาลรสเปรี้ยวจากมะขามดีต่อสุขภาพค่ะซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ก็คือการเปิดร้านอาหารสร้างรายได้สร้างอาชีพค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนค่ะกลุ่มหนึ่งนำเสนอได้ดีมากเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณครูยังไม่ทราบเลยว่านักเรียนนำเสนอเรื่องของอาหารสี่ภาคเกี่ยวกับภูมิปัญญาสร้างอาชีพใช่ไหมลูกมีอาหารของภาคไหนบ้างและสามารถสร้างอาชีพอะไรได้บ้างเชิญค่ะ
2: เมนูแรกนะคะคือน้ำเงี้ยวมาจากภาคเหนือค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เมนูที่2เป็นส้มตำค่ะมาจากภาคอีสานค่ะ
1: ค่ะ
2: เมนูที่3คือต้มยำมาจากภาคกลางค่ะและเมนูที่4คือแกงส้มมาจากภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะนะคะอาหารแต่ละภาคมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราไหมลูก
2: มีค่ะ
1: มีความสำคัญนะคะฉะนั้นอาหารที่เกิดมาจากภูมิปัญญาของแต่ละภาคเนี่ยสามารถสร้างอาชีพอะไรได้บ้างคะ
2: อาจจะเป็นคนทำอาหารในร้านอาหารหรือว่า
1: เชฟ
2: ใช่ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของร้านเปิดร้านอาหารได้ค่ะเพื่อต่อยอดหรือว่าสร้างรายได้ให้กับเราค่ะ
1: ค่ะธุรกิจร้านอาหารนะคะเหมือนที่เพื่อนกำลังนั่งอยู่ตอนนี้นะคะเป็นตัวอย่างนึงนะคะที่นักเรียนมานำเสนอสำหรับวันนี้ปรบมือให้กลุ่มหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะเก่งมากนะคะต่อไปเป็นกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนพร้อมลูกกลุ่มกลุ่ม3เชิญค่ะ

0: สวัสดีครับผมพวกผมมาจากกลุ่มที่3นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องศิลปะการป้องกันตัวครับมวยไทยครับ
1: ต้นกำเนิดนะครับมาจากศิลปะการป้องกันการต่อสู้มือเปล่าครับควบคู่กับการศึกสนามศึกครับแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับพัฒนามาจากมวยโบราณครับเช่นโคราชลพบุรีครับ
2: สมัยอยุธยาและธนบุรีเป็นยุคเฟื่องฟูมีการจัดตั้งทนายเลือกกรมทหารที่คัดเลือกนักมวยฝีมือดีมาอารักขาพระมหากษัตริย์ครับ
0: ต่อไปครับเป็นมวยคาดเชือกนะครับในอดีตนะครับจะใช้เชือกหรือได้นะครับผสมกับผงแป้งดิบเพื่อพันไว้ที่มือนะครับเพื่อลดแรงกระแทกครับแล้วก็กฎกติกานะครับในการต่อยนะครับก็คือต่อยจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ไปครับ
3: ส่วนในรัชกาลที่5ถึง7นะครับได้เปลี่ยนกฎใหม่ครับคือการเอาคนที่ตัวเท่ากันน้ำหนักเท่ากันแล้วก็ความสูงใกล้ๆกันครับมาต่อยกันครับ
0: ในปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับได้ยกย่องมวยไทยนะครับให้เป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับกลุ่มเรานะครับจะมาสาธิตวิธีการในการเตะนะครับของมวยไทยครับแล้วก็ท่าทางของมวยไทยครับแล้วก็อวัยวะที่ใช้นะครับก็คือหมัดแข้งเข่าแล้วก็ศอกครับท่าแรกนะครับจะเป็นหมัดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแข้งนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเข่านะครับต่อไปนะครับจะเป็นศอกครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่ม3ขอจบการนำเสนอว่าจะมีเท่านี้ครับ
4: ค่ะเก่งมากแล้วนะคะสำหรับกลุ่ม3หมัดมวยศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนะคะก็เป็นภูมิปัญญาด้านหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพได้แล้วก็สร้างมวยไทยไปสู่มวยโลกได้นะคะซึ่งสร้างรายได้มหาศาลเลยนะคะเยอะมากในแต่ละปีหรือแต่ละรอบในการแข่งขันนะคะก็ขอฝากนักเรียนไว้ด้วยในเรื่องนี้นะคะใครสนใจด้านนี้เราสามารถเรียนรู้และก็ต่อยอดภูมิปัญญาด้านนี้ได้ให้ยังคงอยู่นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกนะฝากนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อไปขอเป็นกลุ่มที
5: ่2
4: กลุ่มที่2เชิญกลุ่มที่2ค่ะ

0: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะครับหัวข้อที่เราได้รับคืองานช่างฝีมือเราจึงเลือกทำเป็นการแกะสลักในงานต่างๆครับ
1: ส่วนความหมายของการแกะสลักนะคะหมายถึงการสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบ3มิติโดยการแกะสลักหรือการวาดต่างๆค่ะ
0: การแกะสลักนะครับมีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งในผู้คนสมัยก่อนจะใช้วิธีการแกะสลักด้วยการใช้ไม้หรือหินครับเราจะทำการประกอบอุปกรณ์ในการแกะสลักให้ดูนะครับ

0: งานแกะสลักนะคะเป็นงานที่สามารถนำไปตกแต่งจานอาหารในมื้อพิเศษได้ค่ะทำให้อาหารจานนั้นมีความสวยงามและน่ารับประทานมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: จบไปแล้วนะคะสำหรับงานช่างฝีมือดั้งเดิมของกลุ่มที่2นะคะงานช่างฝีมือดั้งเดิมมีลักษณะงานหลายอย่างเลยนะคะไม่ใช่มีแต่แกะสลักอย่างเดียวใช่ไหมลูกแล้วก็แกะสลักเนี่ยก็สามารถแกะสลักได้ทั้งผักผลไม้แกะสลักไม้แกะสลักเครื่องหนังใช่ไหมลูกได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วนอกจากงานฝีมือดั้งเดิมนอกจากแกะสลักแล้วลูกคิดว่ายังมีงานอะไรอีกอะไรคะงานปั้นใช่ไหมลูกงานปั้นงานสารงานถักงานอะไรคะงานวาดประติมากรรมนะคะเยอะแยะมากมายสำหรับงานสาขานี้แต่ว่าวันนี้นักเรียนกลุ่ม2ก็นำมาเป็นตัวอย่างแค่เรื่องของงานแกะสลักนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้ด้วยในเรื่องของการต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะให้ยังคงอยู่ตลอดไปนะคะต่อไปเป็นกลุ่มไหนคะ
2: กล
1: ุ่ม5อยากดูละครแล้วเชิญกลุ่ม5เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่5นะคะวันนี้เราจะมาในเรื่องของศิลปะการแสดงค่ะซึ่งเราได้หยิบเรื่องสิ่งที่เรียกว่ารักค่ะเชิญรับชมการแสดงของกลุ่มเราได้เลยค่ะ
1: หนาวแล้วเอาเสื้อไปใส่บ้างนะ
0: อุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยพี่จุ๊บหล่อมากอุ้ยชอบจ
1: ุ๊บพูดอะไรของกัน
0: ชอบอ่ะนะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพี่ชนค่ะ
2: เดียเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อผู้ชายก็ดีนะแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองอ่ะดีกว่าเยอะ
0: หุยคิดได้เลยอ่ะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพี่จุ๊บสุดหล่อของเรา
3: ม าเดี๋ยวครูช่วยเอง

0: แต้มยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อพี่แต้มยอมตั้งใจเรียนมากขึ้นและได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพี่วันนี้แต้มมีเรื่องจะบอกจริงๆแล้วแจ่มชอบพี่จุ๊บ
1: แจ่มพี่มีเรื่องจะบอกพี่ชอบผู้ชาย
0: เรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครก็ดีแต่เราควรรักตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีนั้นกับตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณ
3: สำหรับกลุ่มนี้นะคะเป็นละครที่น่ารักมากนะคะเป็นละครที่สื่อถึงอะไรคะความรักที่มีให้กับคนคนหนึ่งนะคะแต่ข้อคิดก็คือสิ่งที่เราควรจะรักก่อนอันดับแรกคือการรักตัวเองนะคะและก็พยายามเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะคะเพื่ออนาคตข้างหน้าเราจะได้เจอสิ่งดีๆกลุ่มนี้เป็นเรื่องของภูมิปัญญาเกี่ยวกับด้านการแสดงนะคะให้ข้อคิดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมีบันเทิงนิดหน่อยก็คือสุดท้ายเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนที่เรารักแต่คนที่เรารักกลับเป็นไปรักฝ่ายเดียวกันนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเราแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เราได้ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วนะคะเก่งมากสำหรับกลุ่มนี้ต่อไปกลุ่มไหนต่อลูกกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ

สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่4นะคะสาขาที่พวกเราได้ก็คือวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาค่ะกลุ่มเราเลือกที่จะทำสมุดเล่มเล็กนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะจุดประสงค์ที่เราสร้างหนังสือเล่มนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพค่ะแล้วก็บอกสรรพคุณของสมุนไพรในพื้นบ้านค่ะประกอบสมุดเล่มนี้นะคะจะประกอบไปด้วยคำนำค่ะสารบัญแล้วก็สมุนไพรอีก15ชนิดค่ะ

0: สาขาที่เราทำนะคะอาชีพที่สามารถนำไปประกอบได้ก็คือนักเขียนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนคะสำหรับกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ด้านสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษากลุ่ม4ก็ได้สร้างหนังสือเล่มเล็กซึ่งน่ารักมากนะคะทำด้วยความตั้งใจต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ใช่ไหมคะสำหรับผู้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งมีความน่ารักมากมีพืชสมุนไพรต่างๆนะคะที่ให้ความรู้กับนักเรียนหรือผู้อ่านได้นะสาขานี้ก็สามารถสร้างอาชีพอะไรได้บ้างลูกนักเขียน

0: เขียนนักวาดได้ไหม
1: ได
0: ้ได้อะไรคะโรงพิมพ์อะไรอีกคะนักออกแบบออกแบบรูปเล่มใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรอีกคะสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดเพื่อใช้ในการใช้ในการสร้างอาชีพทางการแพทย์การรักษาการบำบัดใช่ไหมคะการนวดเห็นไหมคะแค่หนังสือเล่มเดียวเนี่ยสร้างความรู้และก็สร้างอาชีพให้อาชีพอื่นๆได้อีกเยอะแยะนะคะเก่งมากสำหรับกลุ่มนี้นะคะน่ารักมากนะต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ค่ะเชิญค่ะภูมิปัญญาสาขาไหนนะ

0: สวัสดีค่ะหนูมาจากกลุ่มที่6นะคะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อวิถีชีวิตและการอยู่รวมกันค่ะซึ่งหนูได้จัดเตรียมประเพณีมานะคะคือประเพณีการรับขวัญหลานค่ะและงานบวชงานแต่งแล้วก็งานศพค่ะซึ่งการรับขวัญหลานนะคะจัดขึ้นเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวค่ะส่งเสริมอาชีพในเรื่องของร้านทองและร้านชุดเด็กค่ะส่วนงานบวชนะคะจัดขึ้นเพื่อให้ชายไทยได้ทดแทนพระคุณพ่อแม่และศึกษาพระธรรมค่ะส่งเสริมอาชีพการทำบายสีโต๊ะจีนร้านเช่าชุดนาคและร้านจัดดอกไม้ค่ะส่วนงานแต่งนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นประเพณีประกาศการเริ่มต้นของชีวิตคู่บ่าวสาวค่ะซึ่งส่งเสริมในด้านอาชีพของร้านชุดแต่งงานช่างภาพช่างแต่งหน้าและก็งานจัดเลี้ยงต่างๆค่ะส่วนงานศพนะคะจัดขึ้นเพื่อส่งดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วเป็นครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพร้านทำโรงศพร้านทำพวงหรีดร้านทำเหรียญโปรยทานและร้านจัดงานเลี้ยงต่างๆค่ะซึ่งประเพณีต่างๆนะคะไม่ได้มีความสำคัญแค่ด้านวัฒนธรรมแต่มีความสำคัญในด้านกระตุ้นเศรษฐกิจของอาชีพต่างๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: เก่งมากค่ะกลุ่มนี้พูดได้ครอบคลุมมากนะคะก็เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมคะทีนี้มีเรื่องของการเกิดหมายถึงว่าประเพณีที่เวลามีเด็กเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะมีการมอบของขวัญหรืออะไรนะคะเป็นของขวัญถุงหรือการพิธีโกนผมไฟสำหรับเด็กอ่อนและเกิดใช่ไหมคะฉะนั้นกลุ่มนี้ได้ทำอะไรนะคะชุดของขวัญสำหรับเด็กอ่อนใช่ไหมคะซึ่งข้างในก็จะเป็นเสื้อที่ถักโครเชต์ถักด้วยมือนะคะแล้วก็มีถุงมือนะเปิดให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยดูสิลูกถุงเท้าในกล่องของขวัญนี้ก็จะมีอะไรคะช่วยกันถือลูกถุงเท้าแล้วก็มีเสื้อตัวน้อยซึ่งเป็นของขวัญให้กับเด็กอ่อนนะคะนี่ก็เป็นประเพณีดั้งเดิมนะคะที่ได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะเรื่องของการเกิดแล้วก็มีเรื่องของการบวชนะคะก็มีอะไรคะธงคลุมไตรซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบเจอที่ร้านอะไรคะขายเครื่องอะไรคะเครื่องสังฆพันธ์ใช่ไหมลูกก็เป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่ได้นานและก็มาจนถึงทุกวันนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะเกิดจากภูมิปัญญาเช่นกันแล้วก็งานแต่งงานแต่งงานก็จะเป็นของชำร่วยใช่ไหมลูกก็ร้านของชำร่วยก็ผลิตของชำร่วยแบบต่างๆนะคะซึ่งสร้างรายได้เยอะมากนะคะสำหรับงานแต่งต่อไปก็เป็นเหรียญโปรยทานสำหรับงาน

งานศพนะคะหรือว่างานบวชก็ใช้ได้เหรียญโปรยทานนะคะอันนี้ก็เราสามารถสร้างอาชีพได้ทำต้นทุน2บาทไปขาย5บาทอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยก็ได้กำไรเท่าตัวนะคะเก่งมากสำหรับกลุ่มนี้นะคะปรบมือให้กลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเพื่อนถึงมาสุดท้ายแต่ทำได้สมบูรณ์มากนะคะเก็บเลยลูก

กลุ่มที่ผมชอบนะครับคือกลุ่ม2ครับกลุ่มที่นำเสนอกิจกรรมหยิบจับภูมิปัญญาสร้างอาชีพชื่อกิจกรรมนะครับชื่อกิจกรรมที่ว่าการแกะสลักครับกิจกรรมนี้อยู่ในลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาใดสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิมครับลักษณะของกิจกรรมนี้คืออะไรโชว์ผลไม้และแกะสลักผลไม้และจัดจานให้สวยงามการอธิบายการใช้มีดแกะสลักครับนักเรียนเห็นคุณค่าหรือประโยชน์อะไรจากกลุ่มนี้ที่นำเสนอกิจกรรมหยิบจับภูมิปัญญาสร้างอาชีพนี้เห็นคุณค่าและประโยชน์คือการแกะสลักเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพครับขอบคุณครับ

0: ในภูมิปัญญาที่กลุ่มผมชอบนะครับก็คือกลุ่มที่5ครับกลุ่มนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับการสร้างชื่อกิจกรรมว่าละครสิ่งที่เรียกว่ารักครับกิจกรรมนี้อยู่ในลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางด้านสาขาศิลปะการแสดงครับลักษณะของกิจกรรมนี้อธิบายพอสังเขปเป็นการแสดงที่จะเรื่องความรักที่มีผู้คนที่ต้องการที่จะรักใครคนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วผู้คนคนนั้นต้องควรที่จะรักตัวเองให้มากที่สุดครับนักเรียนเห็นคุณค่าหรือประโยชน์จากอะไรจากกลุ่มนี้นำเสนอกิจกรรมภูมิปัญญาสร้างอาชีพนี้ครับเป็นประโยชน์ให้เห็นถึงความสำคัญของตัวเองครับและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้ครับ
1: ปรบมือเพื่อนค่ะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมหยิบจับภูมิปัญญาสร้างอาชีพเรียบร้อยหมดแล้วทุกกลุ่มนะคะถือว่านักเรียนทุกกลุ่มสามารถทำได้ดีนะคะครูขอชื่นชมแล้วก็อยากจะบอกนักเรียนปลายทางว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนักเรียนต้นทางเตรียมมานำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะให้นักเรียนปลายทางได้ชื่นชมแล้วก็ได้ดูผลงานด้วยความตั้งใจนะคะฉะนั้นคุณครูมองว่าเรื่องของภูมิปัญญานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำรงชีวิตของคนเรานะปัจจุบันนี้นะคะบอกถึงที่มาแล้วก็เพื่อต้องการให้คนรุ่นใหม่นะคะได้ต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาที่มีอยู่นะคะให้สืบต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นของนักเรียนนะคะเป็นรุ่นที่สำคัญมากที่นักเรียนจะต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นักเรียนอาจจะมองข้ามว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ทันสมัยแต่การที่เรามีสิ่งที่ทันสมัยขึ้นมานะปัจจุบันนี้ก็มาจากภูมิปัญญาเหล่านี้ล่ะค่ะแล้วก็สามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนคนทั้งประเทศได้เยอะแยะมากมายนะคะสร้างรายได้กับประเทศด้วยคุณครูขอฝากไว้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งหมดทั้ง6สาขาเหล่านี้นะคะฝากนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยไปต่อยอดและก็พัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตนะคะอย่าให้สูญหายเพราะนี่คือมรดกของคนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็ทุกภูมิภาคด้วยฉะนั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนสำหรับภาคเรียนนี้นะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับภาคเรียนนี้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะแล้วเราจะได้เจอกันใหม่ในภาคเรียนปีอื่นๆอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอบคุณนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกท่านที่เราได้ร่วมกิจกรรมกันมาตั้ง1ภาคเรียนนะคะทั้งปีนะคะก็ได้เจอกันมาทั้งปีฉะนั้นคุณครูขอบคุณทุกคนและก็โอกาสหน้าคงได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนักเรียนต้นทางปรบมือให้กับตัวเองสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Today is colder than yesterday, but tomorrow is going to be warmer. According to the weather forecast, January is the coldest month. What you just heard was a comparison of the weather. You might not notice it, but in everyday life, we often compare people or things we see every day. Therefore, it is important to know how to make comparisons in English. Here are some rules to help you make comparisons in English. First, if the adjective or describing word has one syllable, you can add er. For example, small, smaller, big, bigger, nice, nicer. Now you try hot, hotter, old, older, rich, richer. Second, describing word has two syllables but ends in Y, you can change it to IER. For example, happy, happier, lucky, luckier. Now you try pretty, prettier, angry, angrier, lovely, lovelier. Third, with other English adjectives with more than two syllables that their endings can't be changed, you should use the word more followed by adjective. For example, more handsome, more beautiful. Also, if you want to compare two things, you should use the word than. He's younger than me. Jen is more beautiful than Kate. When you want to say something that is similar, you can use as. For example, Ben is as tall as his father. The black shirt is as big as the blue shirt. And when you want to say one thing less than the other, you can use not as as. For example, this chair is not as comfortable as the one I have at home. Now you compare these two books. The yellow book is not as thick as the green book. Remember that some adjectives can be irregular and change form when you make comparison. For example, good, better, bad, worse, far, further.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186/200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตาม ATV นะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์ ATV นะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่น่าภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

0: ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาว

0: รายการที่เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอด

นั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลุ่มๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคนลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแปลว่ามีดดายาค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคนลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคนลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดย่าหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะคำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดย่าแสดงให้เห็นถึงการดายาในประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่สองทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่สองทำหน้าที่เป็นสระค่ะอโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะอโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะ
ภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมี2หัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบน

ไม้ไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้ไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฟอไฟฟอไฟตัวนี้นะคะคือในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมป้อมนะคะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะออโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่สองนี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอร์ไฟค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือถอถุงหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะง่องั่วคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององั่วใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอใครหัวโตนะคะขอใครหัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอฮานบวกย่อยุ่งหอฮานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะ

0: อหานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเงือปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เงือแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมจำกอไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่มีสระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอค่ะวางไว้ตรงจอจอกค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่กุ๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่กุ๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่โก่งหัวลงค่ะไม่โก่งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะนี่คือสระแอเรานะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแปนมาแปนมาคำนี้มุงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะน่อนกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่ม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
1: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
2: เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องใช้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม
1: ่เจ้าอยากได้หยัง
2: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างแด
1: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
2: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
1: ข่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
2: ตกลงข่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ่
1: มีเจ้าต้องการหลายบ
2: ่บ่หลายดอก

0: ค่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
1: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถูกกว่าหลายใด
0: เอาคันสั้นค่อยเอาหลายอันก็ได
1: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
0: ่ค่อยต้องการเครื่องใส่ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
1: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
0: ค่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม
1: ้ค่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
0: ได้ๆค่อยเอาเสียมหนึ่งอันแล้วค่อยก็อยากได้บัวกับแวกน้ำ
1: เจ้าท่านยังต้องการอีกบ
0: ่ค่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินค่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าค่อยสิมาเอาน้ำอีก
1: เจ้าเทื่อหน้าท่านมาใหม่ก็ได
0: ้โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
1: ่300,000กีบเจ้า
0: แพงแท้
1: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาจึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
0: ่พอแล้วขอบใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ถ้าบึดหนึ่งค่อยคิดไรก่อนทั้งหมด 215,975 กีบ
0: หลุดแดได้บ่
1: คันสั้น 215,900 กีบเด้อ
0: ตกลง
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดีเอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนหวาย้อนหวาแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบ่ในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบ่ค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเอ๊แต่ถ้าเราอยากใส่ไม้เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบ่นะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบ่นะคะ

0: จะมีแม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบอที่ไม่มีแม่เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบอก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบอนะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าหวาเอาแบบไหนดีเจ้าหวาเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบอท่านต้องการหลายบอแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
1: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านคำสวาดเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทน์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทน์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทน์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวก เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษ

0: ดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
1: เกาะนี้รุกคืบขึ้นมาทีละนิด
0: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
1: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
0: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
1: เป็นหมู่เกาะเลย
0: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
1: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
0: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนละ
1: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
0: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
1: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
0: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ์ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลด ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: อาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเม
1: ื่
0: อ200ปีที่แล้วทําการเจรจาทําเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: นี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอญี่ปุ่นฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารเนี่ยต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับก็คือนายพลสุการโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตะนะครับนายพลซูกาโน่ถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตะก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโน่และนายพลซูฮาโตะอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตะนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับ ภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะคร
0: ับเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: ครับ
2: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนนี่จะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพรเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
0: ครา
2: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจแล้วฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็น เอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
0: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
2: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
0: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
2: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
0: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะ
2: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้ อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
0: สู้ชีวิต
2: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจน

0: สู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพ
1: ื
0: ้นที่อาศัยในแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามน่ะยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60-80-101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไป
1: น
0: ะ
1: ครับ
0: ซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เขาอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้

0: วียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายสบายไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับ เนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่าสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1 ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
0: ครับเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
1: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
0: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาร่วมกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
0: ครับ
1: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1 ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางส

0: 조금 매. แค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่11สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะก็ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แพงเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปเออไม่ใช่โอ้ใช้ไม่ได้เหรออ๋ออันนี้ดับบอลดับบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
1: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
0: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมฮะแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มีโฆษณาเลยบริษัทเนี่ยวิวสวยมากวิวสวยมากนะครับเห็นทุกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
1: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
0: โอ้ยตกใจเขาบอกว่าเอาส่งตัวใช่ไหม ของขึ้นแหละ นะครับของละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทั้งแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ลิงกิตนะฮะ500ลิงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ระวังนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้มันรู้สึกรถไฟนี้ยิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ลงกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
2: ต่อไปเราจะไปยังบัสเทอร์มินอลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่แต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินอลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทําเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพ
2: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ
2: เดินไปเดินมานานแล้วนะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
0: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนใจนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่สบลนจับดูนะครับน่าดีใจดีถูวุกิตบินตัน
2: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
0: ซิปสองเลงอีกครับ
1: ครับ

0: ประมาณนี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมต้านะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นโตราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมต้าเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมต้าใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
1: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายกุดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะบริเวณภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากภูมิสูงสุด32ถึง38องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด35ถึง37องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง

0: แถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
1: อพาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโหโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
2: บอกเองมาอยู่ตรงนี้อย่างไรหึ
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
2: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
2: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
2: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
2: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันแก้ว
1: เฮ้ยรถเธอด้วย
4: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ท่านนี่แหละลูก

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วเออจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีเอ๊ค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย

0: เดี๋ยวพ่อสู้สู
1: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับก
2: ูเย้เ
0: ขายิงเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์กลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจ

ลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเซดีดอชเวดากองเซดีดอนะคะถ้าหาว่าเจดีย์สุเลล่ะคะเรียกว่าสุเลเซดีดอสุเลเซดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าเป็ดนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้านไหมพระนนตาหวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นพระนนตาหวานนั้นเองเช่าทะจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นนอนท่านอนนะคะท่าพักผ่อนนะคะก็เช่าทาจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะคะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาเลียตัวเมตาเลียตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาเลียตัวเมอ้าวจะไปฮงสาละคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นๆเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระ มหามยมุนีค่ะนะคะพระมหามยมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหามยมุนีพญาจีมหามยมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นดีสามนะคะประตูเปิดดีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหามยมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกูมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกูมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชวีตะโกซีดีดอตัวเต็นเดชวีตะโกซีดีดอตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชวีตะกงค่ะนะคะชวีตะกงซีดีดอตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชวีตะกงนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
2: จะมาอมตยาปิสีเวชินรูปะเบเนียมาเวติมบาตะเลชิน
3: สกอเซมาเชฮองปงซันปิสีเดยาบาเดตะชาปิสีเดแลอะซงชิบาเด
2: ตะเกรุจะมาตะกูจีพยาโกผู้ฉิงเบเนียโกญูนเป้มะแล
3: ชวยตะกงซีดีโดผู้อะมาบ่อชวยยาวินบีตိတ်ตับเป่ดาเวอุบงเน่ซูแลโปก้าวนาบ่อ
2: ไสวินซาผู้ก้าวเลดาเจซุติมมาเดရှင
3: ်อ๋อยาบาเด

จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกขาดเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาเล็บเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าป้าจี

0: ค่ะบะจีทานคนแม่แล้วก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเป็นถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้แต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเลเมาเลก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิละกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลเนไม่เสพปีปยาสิจะมาเมาเลเนไม่เสพปีปยาสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: สยามาตะมีเนี่ยอัตแอตุตุเราชิเดอมโยตาเตี่ยวเสียมาโกตุ้ยผู้สร้างนี่บาเดชิน
2: เจสุเบ้เนาะเสียมาตูเล่บา
1: อ๋อฮ่าล่ะไปดูตาแหละหิ
2: มองเลี้ยตาบาทีนี้อาลงทำไมอดุดูซาบุเชิงท่าจาโล
1: มีตาสู่อาลงเชิงบีทำไมซาจาโบลาหนุ่ยทุยไรดันเนาะดาสุยแลตั๋วบาเสียมา
2: เจสุเบ้เนาะตั๋วเนี่ยมั้ยเนาะ
3: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่า กับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
4: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้

เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ภูมิแห่งศรัทธาของชาวเนปาลที่ยังคงเสน่ห์ด้วยมนต์ขลังแห่งพิธีกรรมและเทพเจ้าดึงดูดให้เราต้องกลับมายังดินแดนแห่งถวยเทพนี้อีกครั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆมีเป็นประจำอยู่แทบทุกเดือนในรอบปีขบวนแห่ที่เดินไปรอบเมืองศาสนสถานคละคลุ้งไปด้วยควันธูปบูชาและกลิ่นข่าวเลือดของสัตว์สังเวยดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของชาวเนปาลจะฝากอนาคตไว้กับพระประสงค์ของเทพเจ้าเมื่อพวกเขาประสบความทุกข์ร้อนและไม่แน่ใจถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานอภัยและอำนวยพรให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตไปให้ได้การสื่อสารกับเทพเจ้าผ่านทางร่างทรงของมนุษย์ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามากยิ่งขึ้นแม้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ก็ทำให้หลายคนมีทางออกให้กับชีวิตและพร้อมที่จะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคอีกครั้งด้วยวจนะและคำบัญชาของพระเจ้าที่ได้ปลอบ

วิถีโคจรเทพเจ้ากับมนุษย์ในเนปาลเสียงบทสวดภาวนาเป็นภาษาเนปาลีกึกก้องประสานกับควันธูปและกลิ่นกำยานที่อบอวลอยู่รอบกายคือสัมผัสแรกที่เรารับรู้ได้ทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาในอาณาบริเวณของชาวฮินดูเมล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงกองไฟหรือกูนอย่างพร้อมเพรียงบนจังหวะเดียวกับท่วงทำนองของบทสวดภาวนาคือพิธีกรรมบูชาไฟที่ชาวฮินดูเรียกว่าอักนิโฮตระซึ่งก็คือการถวายสิ่งของหรืออาหารลงในกองไฟที่เปรียบเสมือนพระโอษฐ์ของเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวเนปาลเชื่อกันว่าที่เปลวเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นมานั้นเป็นท่าทางของถวยเทพที่ได้นำเอาเครื่องสังเวยของพวกเขาขึ้นไปเสวยบนสูงสวรรค์หรืออีกนายหนึ่งก็คือเทพเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเขาและพร้อมที่จะปลดปล่อยผู้บูชาพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งมัวเมาทั้งปวงชาวเนปาลจะนิยมเข้าวัดในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีมาแต่โบราณพวกเขาจะตื่นแต่เช้ามาปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยการเข้าวัดเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่วัดบังกลาโมคิในเมืองลลิตปูร์

0: พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่มาทำบุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานซึ่งจะต้องถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then similar like this different style grains and the black is sesame and this called zau zau is another form of wheat and yellow tikka then flour only these four items used for Shiva and red tikka used for Uma Bangalamukhi and she says she come to her temple every Thursday and she have believe अनि मन्त्र चाहिँ नि हाम्रो शिवको मन्त्र संस्कृतमा छ है सी युज टु लर्न मन्त्र अन संस्कृत इट अबाउट ओन्ली अन शिव ओम हाम्रो बङ्गलामुखीलाई त्यही मन्त्र लाग्दैन होला अर्को
2: बङ्गलामुखीलाई अर्कै मन्त्र
1: फर द उमा बङ्गलामुखी दे हेभ टु च्यान्ट अनदर मन्त्र एन्ड फर शिव अनदर वान
0: ชาวเนปาลเชื่อกันว่าศิวลึงที่อยู่ในวิหารของวัดบังกลาโมคิแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและอาจจะเป็นหนึ่งในศิวลึงที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลลิตปูความพยายามในการรักษาให้ศิวลึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้นอกเหนือจากพราหมณ์ที่ปฏิญาณตนว่าจะทานมังสวิรัติไปตลอดชีวิตทำให้ทางเข้าของวิหารแห่งนี้นั่นขนาดไปด้วยผู้คนที่พยายามจะส่งเครื่องบูชาของพวกเขาให้กับพราหมณ์ที่อยู่ด้านใน

0: ศักดิ์สิทธิ์มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตังกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตังนายกรัฐมนตรีหรือดันกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จหลายอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใส่เล็กๆเงินน่ะเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เงินนั้นเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมก็เก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นลัชมีเทวดานี่เป็นเงินเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ยังถืออยู่ยังมีอยู่ไปไหนมาไหนก็เรากระเป๋าก็ยังเต็มๆหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty อ่ะ
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองลลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80% ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธ

0: ในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย
1: ไม่เป็นสันจันมันมิติอัธนาดาวเทศนา
2: จันมันมิติเดียวเดียวอยู่ดัชนีเสวยบีมมาบีมมาขึ้นมาสุดยอด
1: อันจันมันมิตินาฬิกาของการจันมันมิตินั่นเองนะ
2: บุญบุญเลยจันมันมิติเสวยวิบินได้บุญเลยนาฬิกาเกณฑ์บินเอาไว
1: ้บุญเลยจันมันมิติลูกมะม่วงกูช่วยบินได
2: ้ผมสวยสวยจารีน้ำมันมาสู้วาสลับวาสติวะบุญจารีน้ำลันนี่บินได้บุญจารีน้ำมันลันนี่มักบินได้มาขึ้นมาอันดับวาสบีมันบินได้ว่าสบิวกัน
1: อะไรเอ๊ะน้าป้าสีได้กี่นี่ก็สกปรกแล้วจริงจริง
2: นี่ก็สกปรกบุลีละจารีจารีน่าจะเกลนี่จารีน่าเนี่ยบุลีอะไรจารีน่าคมจีแต่ว่าสบิวจะเกลนี่บินาเดียดนี่ก็
3: อันนี้เทเรบอยชูกันอยู่ตอนนี้ยังไม่ลงเลยอันนี้ยังเมื่อรู้ชูซาลินันเลยยังมุ่งเจออันนี้เราบ้านนี้ก็ไปแล้วอันนี้ยังอาจารย์อาจารย
1: ์วันเลยทำไมล่ะ
3: วันนี้เอาไปพิสูจน์ว่า
1: เราสั่งพิสูจน์ไปสักวันเนา
3: ะก็ที่พิสูจน์พิสูจน์ว่าเอาไปเดี๋ยวจะได้ยาซะเอาไปบริบาลีบาร์ดทานจะว่าได้ไหมอั
1: สพัตันปั้นต์จานบ
3: าร์ดอัสพัตันมาดิลลี่ก็อะไรก็มาแต่แคนเซอร์บีดามีแคนเซอร์เพชเชนต์เดือดบริษัทว่าไงนะ
4: อุตส่าห์ก็เรีย
3: นอันนี้อุตส่าห์ก็เรียนฮะจะคอนติเนียร์ชั่วแล้วซะอะไรล่ะยูบาร์ดเก็ตก็เคยไปโอ้ไปร้านนี
1: ้ว่าจะเคยไปอันนั้นใช่
3: ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ
1: ม่ใช่ไม่ใช่ไปร้านนี้อันนู้นไปอยู่แต่ว่านะอะไรก็ต้องถาม
3: ใช่ไหมไม่นั่นเลยบ้านเราอันนี้อายุ
0: นอกจากเรื่องราวของโหราจารย์ผู้รักษาโรคแล้วยังมีความเชื่อเรื่องร่างทรงหรือดิวมะตัวกลางการสื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ผู้ชี้ทางการรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆทุกครั้งที่ร่างทรงทำการรักษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วยนานีมายาที่เป็นดิวมะมันนานกว่า40ปีบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชิระมากำไว้เธอจะรู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะลงมาประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลัง

0: एकदम मेजी त नि पुस्नाथ नि आराम ज्यात नि छिताल म त म जिल्ला थुपारेका त म त छे ज्यात नि हारटीमा बिजेकीले अब त नि एकदम म क्वान है आथे आफसे आफै खाना भएका आ न नापाते नि अब चाहिँ यहाँ बिजेकलाई जित अप्छ्याजी ओ अप्छ्याजी कतिपिन त गई होला कतिपिन त भत्ता सुकुमारी नि यहाँ भगवान् प्रणाम बिजा मते कतिपिन त यही मको गुल्स्याङ यही छु नि गुल्स्याङमा यही छु नि गुली ज्ञान छु नि होला ए जानी त्यही भगवान् जित यहाँ छ शान्त रूप प्रणाम बिजाउँ छु आपद विपद दोसत प्रभु न जित स्व बिजाउँ सीतान रछया मासा बिजाउनका भगवान् देम छिछे खलाइ दुका आ सुनानो खनि मको जिजके खनेका ठे खलान चौसा मा सुना पाउँ खलान चौँ दाइ तर जित भगवान् झने खन छु नि अनि अब खान चुनेले हातर पिन त एज ल्याओ उही ज्याउलो पागल नि दाइ ल एज जित अथे पिने गर्न न अथे भगवान् जेबो पुकार स्वीकारियन बिजाउ द शान्ति नागु क्षमै नागु भनेका खना फुफ आ अथे पिन चाहिँ नि अथे ला परे आछु अथे मजु शान्त जो
1: การเป็นผู้สื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ทำให้ดิวมะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในระหว่างการทำพิธีดิวมะจะไม่สามารถรับประทานอาหารดื่มน้ำหรือกระทั่งลุกออกจากที่นั่งเพื่อทำธุระส่วนตัวได้จึงไม่น่าแปลกใจที่มานีมายาจะชอบทำอาหารและงานเล็กๆน้อยๆในสวนขยับแข้งขาหากเธอว่างเว้นจากการเป็นดิวมะ
2: Finishing, yeah, after finishing all checkups and all, then only she cooks food and eat.
3: Did she cook by herself or you cook for her?
2: Yeah, we also cook for her, but most of the time she cooks herself. Before preparing food, we have to clean everything, like all our cooking materials, all we have to clean it.
3: Why you have to clean everything?
2: Because she is goddess, so we have to, after we eat, no, we have to clean all. Yeah, she is vegetarian, so we don't mix food and everything, like spoons, we keep it separately.
3: Do she live differently from another family member?
2: Actually not, because whatever we do, she also do same. She is vegetarian, and actually she don't eat meat and even don't touch it.
1: การได้ติดตามชีวิตของมานีมายาตลอดช่วงบ่ายทำให้เราพบว่าเธอนั้นไม่ได้แตกต่างจากสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวแม้แต่น้อยและถึงแม้การเป็นดิวมะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในบางครั้งแต่ครอบครัวที่น่ารักของเธอก็พร้อมที่จะสนับสนุนและปรับตัวไปพร้อมๆกับความรู้สึกภูมิใจที่คนในครอบครัวของพวกเขาได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้าในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในตอนหน้าเราจะพาคุณออกสำรวจการฟื้นฟูโบราณสถานในเนปาลหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนกับรัฐบาลจะสามารถฟื้นคืนเหล่ามรดกโลกให้กลับมางดงามพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมหรือไม่ติดตามได้ในตอนหน้าครับ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary。
1: ถ้าให้คุณเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณระหว่างครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงการงานและสุขภาพคุณจะเลือกอะไรเป็นอันดับแรกครับ
2: เอาครอบครัวแล้วกันค่ะเพราะว่าครอบครัวมันเป็นรากฐานของทุกอย่างในชีวิตอะค่ะ
3: แล้วสิ่งสุดท้ายอะ
2: สิ่งสุดท้ายการงาน
4: ครอบครัวมาก่อน
3: ก็อะไรอะคะ
4: ครอบผมรักครอบครัวมากกว่าครับตัวเองกับครอบครัวเลือกครอบครัวมากกว่า
3: อะไรจะมาดับแรกคะ
2: สุขภาพค่ะ
3: แล้วเลือกดูแลสุขภาพด้วยวิธีไหนที่ได้ออกกำลังกาย
2: ต่างคนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องรีบออกไปทำงานเวลาที่จะไปปั่นจักรยานมันก็คงน้อยลงก็เลือกแบบถ้าให้ออกกำลังกายก็เอาแบบเดินดีกว่า
1: ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งสิ้นแต่สำหรับสุขภาพที่หลายคนกลับมองข้ามวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับคนคนหนึ่งที่กว่าจะรู้ว่าสุขภาพที่ดีสำคัญขนาดไหนก็เกือบจะสายเกินไปแล้วครับคนคน

0: ดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่ใช่ว่าเฮียฮอนี่คนไหนครับอ๋อคนนี้นี่เองนะครับเฮียครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เฮียครับผมอ่านในเจอในเน็ตนะครับได้ยินเรื่องราวของเฮียมามากเลยครับวันนี้เนี่ยโอ้โหนี่เตรียมตัวกันจะไปไหนกันครับ
2: จะไปเที่ยววัดศรีสาทองครับ
0: ถ้างั้นผมขออนุญาตไปด้วยคนนี้ไหมครับ
2: เชิญเลยปั่นไหวหรือเปล่า
0: จะพยายามเต็มที่นะครับ
2: เดี๋ยวมีสาวๆมาหลับข้างไม่เป็นไรมีกำลัง
0: แหมคนอายุ60กว่ามาท้าอย่างนี้นี่ไม่สู้ไม่ได้แล้วครับ
2: ได
0: ้ถ้างั้นขออนุญาตไปด้วยคนนะครับ
2: ก็ได้ครับ
0: ครับผม

0: ในกลุ่มใหญ่ๆที่มาป่าในวันนี้อยู่ประมาณสัก60 670คนจะเป็นโรคซะเป็นโรคซะ 60% แต่ป่านแล้วหายหมดนะตรงนี้เดี๋ยวนี้แข็งแรงครับไปไกลๆผมประจำนี่ก็หายแล้วเนี่ยเพื่อนผมอยู่บางขโมยแถว
1: อ๋อก่อนหน้านี้เป็นอะไรฮะ
0: นี่เขาจะเป็นโรคเครียดโรคเครียดต้องมาป่านี้หายไม่เกณ
1: ฑ์กี่ปีนะฮะตอนนี้ตั้งแต่เริ่มปั่นจริงจัง
0: มันอยู่ประมาณสัก16ปี
1: นี่คือปั่นมา16ปีแล้ว
0: จริงจังนะจริงจังนี่ผมมาปั่นแค่5ปีเองตอนก็5กิโลตอนปั่นใหม่ๆนะ5กิโล3กิโลขึ้นรถแล้วก็นั่งมองพวก
1: ครับผม
0: นั่งมองพวกปั่นไปข้างหน้าอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: คือง่ายคือเอาจริงเอาจังเนี่ยคือ5ปีเอง
0: 5ปีเองฮะคือตอนผมก็มาเป็นประธาน
1: อ๋อก็คือสามารถแบบว่าไปเหนือล่องใต้ขึ้นไปเชียงใหม่อะไรสบายเลย
0: เช
1: ีย
0: งใหม่นอกจากผมเชียงใหม่ก็อยู่ประมาณ800กว่ากิโลก็จากภูเก็ตปั่นไปรังกะวีก็พันกว่ากิโล
1: เห็นได้ข่าวว่ามีการรวมตัวกันเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้จักรยาน
0: แล้วก็รณรงค์การใช้จักรยานนี่มีทุกอาทิตย์ก็คือก่อนจะออกรอบนี่ผมจะต้องวนรอบตลาดหลังเคารพธงชาตินะฮะเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ตามข้างทางเนี่ยเขาเห็นว่าจักรยานนี่ไปไหนก็สนุกสนานไม่ใช่ว่าเป็นหน้ารังเกียจแล้วก็ไม่ได้ไปกีดขวางทางจราจรเขานะฮะอีกหน่อยเขาก็จะซื้อจักรยานมาปั่นกันเองก็วันนี้ปัจจุบันนี้ก็เห็นทันตาเยอะเลยจะมีนักปั่นอิสระนักปั่นเป็นกลุ่มเหมือนคุณวานอนที่ข้างหน้าที่มีธงชาติไทยเนี่ยเขาจะเป็นนักปั่นอิสระเขาจะไปเขาคนเดียวทั่วประเทศเขาพูดได้แต่ฟังไม่ได
1: ้แล้วสื่อสารไงฮะอ่านปากเอา
0: ใช้เขียนนะผมต้องเขียนให้เขาแล้วเขาก็พูดมาวานอนเขาชื่อวานอนชื่อนิกเนมเนาะนี่เขาจะเดินทางไกลตลอดเขาจะมีแป้มีที่นอนมีอะไรพร้อมหมด
2: จากเยื่อสมองอักเสบแล้วเชื้อทำลายประสาทหูชั้นนอกชั้นนอกชั้นในชั้นกลางจนหมดมันทำให้กลางทุกตัวผมเสียสมองผมมีเสียงดังนะครับแล้ววันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามาปั่นจักรยานเถอะแล้วจะทำให้การทรงตัวดีขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นผมไปซื้อรถที่โลตัสเพราะการทรงตัวเสียกว่าจะขึ้นจักรยานได้เกือบชั่วโมงล้มแล้วล้มอีกเช้าขึ้นมาร่างกายผมเจ็บแต่ผมก็ปั่นซ้ำจนทุกวันนี้ผมสามารถที่จะปั่นทางไกลด้วยคนเดียวการทรงตัวผมนั้นถ้าอยู่พื้นราบไม่ดีครับเพราะว่าเดินเซแต่เมื่อผมขึ้นรถจักรยานผมไวอย่างกะลิงล้ม
3: อีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่เจ็บป่วยมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆก็คือแลนซ์อาร์มสตรองนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากนักกีฬาอนาคตไกลที่กำลังกวาดชัยชนะจากการแข่งขันรายการต่างๆสำคัญในระดับนานาชาติแต่แล้วชีวิตนักกีฬาก็เป็นอันต้องยุติเพราะมะเร็งแทบไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่าเขาจะเอาชนะโรคร้ายและกลับมายิ่งใหญ่ในสนามแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันตรูเดฟองเจ็ดสมัยติดต่อกันจากนั้นเขาได้เริ่มการออกสายรัดข้อมือหรือว่า wristband ที่สลักคำว่า live strong ซึ่งหมายความว่ามีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

0: เฮียนี่ครับมาเริ่มปั่นจักรยานได้ไงครับ
1: ก็ตอนช่วงที่ผมไปโลกนะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยลองหันมาปั่นจักรยานเคยถามหมอเหมือนกันว่าเรามาปั่นจักรยานไกลได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ให้ปั่นเพราะว่าเราเปลี่ยนสายมาแต่ผมก็ฝืนก็คือลองทดลองนะฮะถ้าไม่ไหวก็กะว่าหยุดแต่ที่ว่ายิ่งปั่นยิ่งดีก็เลยทำมาเรื่อยๆจนผมลืมไปแล้วว่าผมปั่นมากี่ปีนะ

0: ตอนนี้เราก็ถึงแล้วใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับแล้วจากนั้นผมปั่นมาที่นี่ก็18กิโล
0: 18กิโลนะครับ
1: นี่คือวัดศรีสะทองครับที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยก็ว่าได้ในทั่วโลกเลยนะ
0: โอ้
1: พระราหูอมจันทร์
0: โอ้แต่ว่าดูเฮียนี่ดูไม่เหนื่อยเลยนะครับ
1: 18กิโลนี่ยังสบาย
0: โอ้โหดูแบบว่าไม่เหมือนคนเป็นโรคลุมเร้าอายุ62ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหดูไม่เหมือนเลย
1: ได้ยินข้างหลังไหมว่าร้อยโล
0: ร้อยโลเออผม
1: ถ้าร้อยโลจะเริ่มเหนื่อยนิด
0: ๆผมได้ข่าวว่าเฮียมีฉายาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เฮียฮ้อร้อยโล
1: คร
0: ับ อันนี้นี่คือได้มาจากอะไรครับ
1: ก็ได้มาจากครั้งแรกที่ผมปั่นไปเชียงใหม
0: ่ครับผม
1: มันไม่ใช่ร้อยโลครับมัน200โลเลยก็วันแรกไปจากนั้นผมไปชัยนาทก็200โลเสร็จแล้ว
0: นาพูดถึงโรคต่างๆดีกว่านะครับว่าอย่างบอกว่าเฮียมีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพต่าง
1: ๆ
0: มีโรคอะไรบ้างครับตอนนั้น
1: ก็มีโรคไตวายเรื้อรังนะฮะครั้งแรกแล้วก็พอกเลือดอยู่ประมาณสัก3ป
0: ี
1: ก็เป็นผลต่อเนื่องมาถึงต้องโดนตัดม้ามทิ้งคือม้ามโตด้วยก
0: ็
1: ช่วงพอกเลือดนั่นแหละร่างกายมัน
0: ตัดม้ามท
1: ิ้งไปเลย
0: เปลี่ยนไป
1: แล้วก็มาเป็นด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
0: มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: ครับมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: โอ้โห
1: นะแล้วก็วัณโรคในปอด
0: ครับ
1: หัวใจโตลิ้นหัวใจมีปัญหา
0: ครับนี่ไล่มาผมเริ่ม
1: ไล่จนผมจำไม่ได้แล
0: ้วเริ่มจดไม่พอแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดนี้ประมาณ18โรคใช่ไหมฮะ
1: 18โรคแล้วตอนน
0: ี้18โรคแล้วก็ฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้สุขภาพเป็นไงครับ
1: แข็งแรงแล้วครับผมสบายยังอยู่ได้อีกหลาย
0: ฟิตปังเลย
1: ครับ
0: นี่คนเดียวมั่งดีกว่า
1: อายุ70กว่า72แล้ว
0: 72แล้วนะครับ
1: นี่ปั่นมาเชียงใหม่ผมนะ200ปีเอ้ย200กิโล
0: โอ้โหนี่ผมรู้เรียกคุณปู่แล้วหรือเปล่าครับ
1: แล้วมีเพื่อนคน
2: 80
1: ก็สิ้นครับ

0: 15
1: ปีแล้วใช่ไหมฮะ
0: วิ่งมา10ปี
1: อ๋อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปั่นจักรยาน
0: ผมเนี่ยนะน็อกไปเลยนะล้มไปแล้วผมยังฟื้นขึ้นมาได้แล้วผมไม่โทรศัพท์เรียกลูกมารับไปโรงพยาบาลได
1: ้โอ้โห
0: แล้วก็ผ่าศีรษะ
1: ครับผม
0: เจาะมาเมื่อเดือนกันยา
1: 75แล้วเดินเหินนี่แบบทุกอย่างนี่ฟิตปังเลย
0: นี่ครับผม
1: แหมให้ชวนมาปั่นจักรยานดีกว่าครับสำหรับใครแบบท่านผู้ชมทางบ้านครับ
0: ขอให้ออกกำลังกายนะมันเป็นยาที่หาไม่ได
1: ้
0: หมอช่วยเราไม่ได้หรอกครับ
1: เราก็
0: ต้องช่วยตัวเอง
1: ใช่ครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมครับยิ่งดูแลตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งดี
0: ครับ
2: การออกกำลังกายด้วยจักรยานจัดอยู่ใน3อันดับต้นๆของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ให้ประโยชน์สูงสุดรองจากการวิ่งแล้วก็การว่ายน้ำประโยชน์ของการขี่จักรยานคือการเผาผลาญการใช้พลังงานให้ลดอัตราการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดป้องกันภาวะเส้นเลือดตีบตันการขี่จักรยานต่อเนื่องมีผลให้หัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้นการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นระบบการหายใจก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลองดูนะครับไม่โง
3: ่ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่หน้าที่จะมาหันมาปั่นจักรยานนะครับใช้ชีวิตแบบไหนครับรูปแบบการใช้ชีวิต
4: เซฟเ
3: พย์เซฟเพย์เลย
4: ทั้งเล่นกินเหล้าดูบุหรี
1: ่
4: เล่นการพนันครบ
1: โอ้โห
4: หนักต้องไปอยู่กันสองวันสองคืนสวัสดิ์เองเคยไปจับผมที่นั่นสวัสดิ
1: ์จริงไหมครับ
4: ครับ
1: เคยไปจับเลย
4: ทีนี้เป็นเพื่อนกันละต้องมาปั่นจักรยาน
3: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่จะมาดูแลสุขภาพมาปั่นจักรยาน
4: ครับตอนนี้เลิกทุกอย่าง
3: ใช่ไหมฮะงานอดิเรกคืออะไรครับตอนนี
4: ้ก็คือปั่นจักรยานเนี่ยฮะ
3: แล้วงานหลักครับ
4: งานหลักก็ปั่นจักรยานเพราะว่าวันนี้ธุรกิจการงานที่บ้านลูกหลานทำได้หมดแล้ว
3: ครับ
4: ก็สบายกันเป็นคนว่างงาน
3: หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนไตครับผม
4: ก็เคยถามคุณหมอว่าคุณหมอครับถ้าเปลี่ยนไตเนี่ยจะอยู่ได้ถึงนานที่สุดเท่าไหร่ก็5ปีนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะปี2ปีก็ไปแล้วติดเชื้อติดเชื้อบางที
5: เพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไปผ่าตัดไตหมดแล้ว
4: สาม
5: ป
4: ี
5: ก่อนตายไป16ปีแล้ว
3: อันนี้เรื่องจริงเหรอฮะ
4: จริงจริงจริงครับไม่พูดเล่นนะครับ
5: ตายหมดแล้ว
4: ซึ่งบางครั้งนี่ก็น็อกคือหมอเขาเรียกว่าสาแพทย์ว่าหัวใจล้มเหลวคือนั่นแหละก็คือตายไปแล้วตอนปั๊มขึ้นมาถึง3ครั้ง
3: นี่คือเคยโดนปั๊มหัวใจ3
4: ครั้ง
3: แต่ก็ฝาก
4: แล้วก็หมอก็จะสั่งที่บ้านทักทุกครั้งเลยว่าไปเตรียมเสื้อผ้าได้ครับรอดยากเพราะมันไม่มีลมหายใจแล้วตอนช่วงนั้นนะ
3: ทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องละ
4: ไม่ต้องละ
6: ตอนที่ร่างกายยังดีๆอยู่นี่60กว่ากิโลนะคะ65พอช่วงที่เป็นไตเนี่ยเหลือ30กว่ากิโลเองอ่ะคือช่วงตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าคืออย่างไรก็แล้วแต่พอหลังจากที่เฮียเปลี่ยนไตมาแล้วแล้วดีอ่ะก็เลยดูจากตัวเขาเองก็เริ่มมาฝึกออกกำลังกายครั้งแรกเฮียก็ไม่ได้สนใจตัวเองนะคะเปลี่ยนมาเหมือนกับชีวิตตัวเองเปลี่ยนมาได้ไตใหม่ก็โอเคอ่ะก็คือดีกับเดิมนิดนึงก็คือว่าตรงที่ว่าไม่ต้องฟอกแต่ก็ยังไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะจนในที่สุดก็มีเพื่อนๆชวนไปขี่จักรยานตัวเองก็ไปซื้อจักรยานมาคันนึงขี่ได้ประมาณกิโล2กิโลก็น่าเหนื่อยอ่ะคนก็จะพานั่งรถอ่ะเอารถกระบะเอามาส่งที่บ้านอ่ะบอกว่าเนี่ยไม่ไหวทุกครั้งเลยเอามาแล้วก็จะบอกเขาว่าเฮียไปทำไมอย่างนี้เมื่อขี่ไม่ได้แต่แกก็พยายามทุกวันเลยบอกว่าสักวันจะขี่ให้ได้เป็นร้อยร้อยโลแต่ตอนนั้นยอมบอกตรงๆเลยนะว่าหัวร้อนในใจอ่ะบอกไม่มีทางหรอก
4: คือ
6: ไม่มีทางมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนร่างกายไม่เพอร์เฟกต์อ่ะเปลี่ยนไตมาคนดีๆอ่ะจะมาขี่เป็นร้อยกิโลและในที่สุดก็มีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยเฮียฮ้อนะขี่ได้แล้วนะใครๆเรียกกันว่าฉายาว่าเฮียร้อยโลที่สุดก็ขี่ได้เป็นพันกิโลเพราะขี่ไปเชียงใหม่ยอมรับเลยในชีวิตไม่เคยพูดเลยแต่งงานมา40กว่าปีไม่เคยบอกว่ารักเลยนะคะมาม่า วันนั้นกระโดดเข้าไปกอดแล้วบอกว่าเฮียชนะแล้วแล้วก็เข้าไปกอดเขาอะแล้วก็บอกว่าชนะแล้วก็ร้องไห้อะแบบเหมือนคิดไม่ถึงอะว่าแกเก่งมากเลยขึ้นมาได้อะเพิ่งจะรู้ว่าเออเรารักเขาอ่ะพอเหมือนตอนแรกอยู่กันก็จะเหมือนเพื่อนกันไม่รู้ว่าเรารักนะเพราะอยู่ด้วยกันสามีภรรยาแต่พอตอนที่เราเหมือนกับรู้ว่าเขาจะไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยนะมันรักตอนที่ยังสบายสบายก็ยังเฉยๆนะคะตอนไม่สบายเนี่ยรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่ารักเขาอ่ะรักแล้วก็บวกใหญ่มาก
3: นะครับเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อใช่ไหมฮะเราไปไหนกันดีครับ
4: เจสดาเทคนิคมิวเซียมครับมาดูรถโบราณซึ่งมีแห่งเดียวในโลก
3: โอ้เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปดูรถกันครับ

0: เวลาแขกต่างจังหวัดมานะจะพามารับแขกที่นี่ก็เหมือนกับพาคนมานี่แหละ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าห้องรับแขกเฮียนี่หลาย20 30ล้านนะราคาแพงมากเลยฮะ
0: 2,000 ล้านนะ
1: 2,000 ล้านห้องรับแขกเฮียโอ้โห
2: ที่นี่นี่เขาสะสมรถเก่าต่างๆมากมายเลยจักรยานเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าๆก็มีนะฮะอย่างนี้นี่ได้ข่าวว่าเฮียก็มีงานอิเล็กสะสมด้วย
0: ใช่กำลังจะเรียนแบบ
1: จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ไหมครับ
0: ครับจะให้เปิดให้โชว์ก็ได้ของผมจะเป็นจักรยานเสือภูเขานะกับจักรยานโบราณแล้วก็มีรถพับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปดูของสะสมเฮียหน่อยละ
0: ครับ
2: ไปดูกันเลยครับ
0: ได้ครับจักรยานที่ผมปั่นครั้งแรกในชีวิตนะก็คือรถเปโยคันสีส้มที่เห็นอยู่ข้างในนะฮะคันนี้ครับเป็นคันแรกที่ผมซื้อมาปั่นก็เลยกลายเป็นผมรักจักรยานเปโยผมมีนะซื้อมาตั้ง 4-5 คันแล้วตอนนี้บิสโตนไวเวฟคันนี้ที่พาผมไปไกลที่สุดนครปฐมเชียงใหม่ใช้เวลา5วันขึ้นเขาลงห้วยหนักมากนี่คันนี้ทูเก็ตไปลังกวีไป10วันเพิ่งกลับมาเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยสรุปแล้วผมมีเท่านี้นี่ก็เกือบ30คันแล้วยังอยู่ในโกดังที่ผมไม่ได้ใช้อีก30กว่าคันก็ประมาณ70คันนะที่ผมมีอยู่เพื่อนๆที่อยากจะใช้จักรยานนั้นอย่าไปกลัวว่าจักรยานต้องแพงไม่ต้องแพงก็ปั่นไปไหนมาไหนได้ผมซื้อมาคัน 3-4,000 4-5,000 ถึง 10,000 ผมก็ปั่นไปได้ทั่วประเทศก็พอรถพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถเก่าญี่ปุ่นก็จริงแต่เขาใช้ไม่กี่ปีเขาก็ปลดเกษียณแต่อุปกรณ์มันนะดีกว่ารถที่เราซื้อมาคันหมื่นสองหมื่นตามร้านมือสองทั่วไปเขามีขายนะพวกนี้จะได้ประหยัดเงินแล้วก็มีคนที่อยากจะเข้ามาปั่นจักรยานเยอะๆที่กล้าลงมาลงทุนนะครับ
2: ทำไมถึงมาปั่นกับแก๊งนี้ได้ครับ
3: คือผมอะปั่นอยู่กับทีมนครปฐมอยู่แล้วเริ่มปั่นเสร็จปุ๊บก็มีน้องก็สนใจแล้วก็รุ่นพี่เพื่อนๆอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยแบบชวนมาปั่นกันออกทริปไปเที่ยวกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับปั่นไปต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวเชียงใหม่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบชวนเพื่อนแล้วนี่ก็อยากออกกำลังกายกันเพราะว่าเรียนกันมาทำงานกันแทบจะไม่มีเวลาออกกำลังกายกันเท่าไหร่แบบมาเริ่มปั่นจากทีมนครปฐมปั่นเที่ยวปั่นทริปอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์หลายๆอย่างบางทีอาจจะเที่ยวได้น้อยที่ไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้เที่ยวที่จุดที่มันละเอียดที่เราไม่เคยเห็นในมุมมองที่น้อยคนที่ได้เห็นอะไรประมาณนี้ครับผม
2: เรียกว่าใช้ชีวิตได้ช้าลงแต่เห็นอะไรมากขึ้น
3: ใช่ครับมันมีเสน่ห์ตรงนี้ด้วย
4: อย่างเฮียฮ้อเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากเพราะสามารถจะรวบรวมเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนไว้รวมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปั่นพอยิ่งปั่นก็ยิ่งเกิดความสนุกเกิดความรักแล้วก็รวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ
5: เนี่ยตั้งแต่กลายเป็นประธานขึ้นมาคนหลังสุดเนี่ยอยู่นานที่สุดทำให้จักรยานเพิ่มขึ้นแล้วก็ครบคนทั่วไปเลยล่ะ
2: ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับเฮียประทับใจทริปไหนที่สุดเพราะอะไรครับ
0: ทริปก็คือทริปนครปฐมเชียงใหม
2: ่ครับน
0: ะประทับใจมากคือทริปครั้งแรกในชีวิตของผมที่ปั่นทางไกล800กว่ากิโลในจากนครปฐมปั่นไป5วันจริงๆเริ่มแค่4วันกว่า
2: ครับ
0: นะไปถึงนั่นก็บ่าย
2: เรียกว่าทริปไกลๆ
0: ครั้
2: งแรกก็เล่นไป800โลเลยนะฮะไปถึงเชียงใหม่เลยนะครับแล้วประทับใจอะไรในทริปนี้ฮะ
0: ก็ประทับใจที่เราได้เพื่อนตามตลอดทางที่เราไปเนี่ยนะเช่นที่ชัยนาทก็จะมีกลุ่มชัยนาทมารับแล้วก็ไปบางคนก็ไปส่งถึงเชียงใหม่เลยก็
2: ม
0: ีแล้วก็จะมีไปถึงกำแพงเพชรแต่กำแพงเพชรนี่เขาจะดูแลเรื่องสถานที่พักให้แล้วก็มีที่ลำปางทีมลำปางก็จะมีชมรมจักรยานลำปางเขาก็พาไปเลี้ยงอาหารบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปลำพูน
2: เรียกว่าประทับใจในผู้คนที่
0: เราได้
2: พบปะ
0: เขามีน้ำใจคือมารับเราซึ่งเราลงมาในเน็ตว่าเราจะเดินทางแบบนี้นะเดินทางในความฝันของเราสำเร็จไม่สำเร็จเราก็ยังไม่รู้ก็คือต้องปั่นไปก็วันเฉลี่ยแล้วก็ตก200กิโล
2: ครับได้ข่าวว่ามีวัตถุประสงค์พิเศษด้วย
0: ใช่ก็คือปั่นเฉลิมพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ให้คนหันมาใช้จักรยานก็คือรณรงค์ไปตลอดทางนะได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ได้ทั้งความสนุกสนานทุกอย่างชีวิตจะยั่งยืนอีกนานนะ
2: วันนี้ก
0: ็
2: เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับ สำหรับทริปนี้ที่เรามาเจอหลายๆคนนะครับทั้งเฮียเองแล้วก็เพื่อนๆเฮียนะครับทุกคนเนี่ย
0: ร
2: ู้สึกมีความสุขช
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตมีความสุขขึ้นและสุขภาพ ดีขึ้นด้วย
0: ครับ
2: นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียมากเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็หลายๆคนได้ฝ่าฟันชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพบางทีเรื่องในชีวิตของพวกเราเนี่ยครับอาจจะเล็กน้อยถ้าเทียบกับเรื่องราวของชีวิตเฮียการสู้ชีวิตของเฮียเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้อย่างดีเลยครับต้องขอขอบคุณแทนทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ
6: จากคนที่เจ็บป่วยจากโรค15โรคหมอบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน15ปีผ่านไปเขาอยู่มาได้อย่างแข็งแรงมีความสุขด้วยการปั่นจักรยานคนเรานี่หัวใจอยู่เหนือร่างกายจริงๆเลยนะครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็ง Live Strong นะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
7: ผมก็เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้ผมก็ขี่ประมาณ3ปีได
8: ้คือมีโรคประจำตัวคือไมเกรนด้วยความดันต่ำกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงหมอเขาเลยบอกว่าให้คุณไปขี่จักรยานแล้วพอปีที่2ก็หายหมดเลย4โรคปีนึงเข้าโรงพยาบาลหนึ่งพอปี2ปี3นี่4ปีละไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
9: ก็เป็นคลาสเตอร์จากการกิจนาย2ตัวเป็นขึ้นถึง800กับถึง900อ่ะเราจะว่า800กับกิจนาย900
10: หลังจากที่พอรู้จักเฮียฮ้อก็ชวนกันไปขี่จักรยานแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นจากการเคยเป็นไข้หวัดบ่อยๆก็ไม่เป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
11: ทำบอลลูนหัวใจมาแล้ว2เส้นนี่หมอก็เขาบอกว่าให้ออกกำลังเบาๆนะผมก็ออกเบาๆมาประมาณสัก10วันและหลังจากนั้นก็ขี่หนักกับเอฮอก็ไม่เป็นไรเลยจนเดี๋ยวนี้

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโควันนี้เวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโคซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษาที่5พระราชวชิรคุณาธารเกิดวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรบิดาและมารดาชื่อนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรอุปสมบทเมื่อวันที่10ธันวาคม2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามในปี2542สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างได้มาจำพรรษาและเริ่มบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆที่มีความจำเป็นโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549จนเป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนพิมพ์หนังสือและผลิตสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์บริจาคเงินสร้างอาคารที่โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสามงามจังหวัดพิจิตรและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ผู้คนที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนผู้รู้ยศศ80สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เซนโยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัททรงสมัยสังฮีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเสนาสนารามวัดโพธิ์ทองวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครและวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนา
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพันถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด10อำเภอซึ่งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2569ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วาตภัยผลมาจากพายุฤดูร้อนเกิดความเสียหายในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม28ตำบล140หมู่บ้าน1976ครัวเรือนทางนี้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญกระแสพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพอยู่ในความดูแลจำนวน3ครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสำคัญสังทองประจำปี2568ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนักประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์จริงใจและเปี่ยมด้วยจริยธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโดยครั้งนี้ได้ขอพระราชทานถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ 2B number 1และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลประกอบด้วยพระราชวัชรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงกิจกรรมการวุฒิยาจารย์สาขาวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส
มาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับศักยภาพบุคลากรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและสถาบันหลักผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ 2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ 2569ราชภัฏอย่าง Leadership Program 2026โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมด้วยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งภายหลังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อปี2566โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตในปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569มีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์กรนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศด้วยกิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเยาวชนราชภัฏจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติในอนาคตสมดังนามพระราชทานราชภัฏอันหมายถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยทราโฟร์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอกาโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาลสินจำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัท Relationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดราชสีมาประกอบด้วยวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสแกวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดวิเวการามและวัดประชาคมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตน์โฟร์เทคเตอร์จำกัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดท่าทองวัดดวงแขวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมาภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทละอพาณิชย์จำกัด
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีวันนี้ในช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอาชีพที่มั่นคงตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจมีการอบรมให้ความรู้และฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆเช่นการแกะสลักไม้ด้วยเครื่องยิง CO2 การแกะสลักไม้ด้วยมืองานโมเดลรถโบราณการปั้นผสมขี้เลื่อยเป็นหุ่นต่างๆการตัดเย็บเสื้อผ้าการวาดภาพการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านกล้อง VRอีกทั้งมีการสาธิตการรับสมัครงานของผู้ใกล้พ้นโทษด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์แคร์กับจัดหางานจังหวัดอุดรธานีนอกจากนั้นกองทุนการออมแห่งชาติและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไปให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีไปให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery เพื่อผลิตเบเกอรี่จำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกนอกจากนี้มีการฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิการทำขนมไทย
การประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มม็อกเทลการทำผ้ามัดย้อมการนวดฝ่าเท้าและนวดสปาตะวันตกและการพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีสำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างมั่นคงในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงแนะนำให้อบรมความรู้ทางด้านดิจิทัลแก่ผู้ก้าวพลาดครั้งแรกเมื่อปี2566โดยครั้งนี้มีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวน29คนจากนั้นคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ Bra Charity Spirit of Loveภายใต้โครงการกำลังใจเมื่อปี2551และในปี2557เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เชื่อมโยงเรือนจำกับสังคมเรือนจำกลางอุดรธานีได้ดำเนินงานโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพในทุกด้านมิตินอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาอาชีพการจัดหางานการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางสังคมและการติดตามหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานทำที่มั่นคงสร้างความยอมรับให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสและความมั่นใจให้กับผู้พ้นโทษในการกลับไปเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปในอนาคตตามพระปณิธานต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่ได้นำทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์สามารถดูแลตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านจำนวน7คนนับเป็นต้นแบบและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังรายอื่นๆที่กำลังจะพ้นโทษและก้าวคืนสู่สังคมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงมาละ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: นี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวย
1: อ๋อบอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโหโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
2: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
2: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
2: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
2: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
2: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับเฮ้แก่นแก้ว
4: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ทานนี่แหละลูก

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปะริวารานิปะติขันห้าตุอัมห้ากังทีฆรตังหิตายะสุขายา

การเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิปฏิ

ทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย

ายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขอะหังนิทุกโขมีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอเวโรมี

โอมีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนีโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสัพเพ

ายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

ายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครู

อุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานาโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับทางเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่2ประเภท
ก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกับเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรก
สัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่า

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดดายาค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคนลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าแป้นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคนลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังค่ะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดย่าหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าแป้นม้าแป้นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะคำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดย่าแสดงให้เห็นถึงการไดย่าใน ประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะออโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมี2หัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้งสองตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะไม้ไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้ไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฟอไฟฟอไฟตัวนี้นะคะคือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมป้อมนะคะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำอโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะอโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่สองนี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอไฟค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือถุงหรือถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะง้องั่วคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององั่ว ใช้ไม้หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอใครหัวโตนะคะขอใครหัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอหานบวกย่อยุ่งหอหานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเหงื่อปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เหงื่อแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมจำกอไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่มีสระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอค่ะวางไว้ตรงจอจอกค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่ก๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่ก๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: สระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่โก่งหัวลงค่ะไม่โก่งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะนี่คือสระแอเรานะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแปนม้าแปนม้าคำนี้จะงงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะน่อนกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่ม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
1: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
2: เจ้าข่อยกำลังซอกหาเรื่องไส้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม
1: ่เจ้าอยากได้หยัง
2: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างแด
1: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
2: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
1: ข่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
2: ตกลงข่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ
1: ่มีเจ้าต้องการหลายบ
2: ่บ่หลายดอกข่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
1: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถึกกว่าหลายใด
2: เอาคันสั้นข่อยเอาหลายอันก็ได
1: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
2: ่ข่อยต้องการเครื่องไส้ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
1: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
2: ข่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม
1: ้ข่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
2: ได้ได้ข่อยเอาเสียมหนึ่งอันแล้วข่อยก็อยากได้บัวกับแวกน้ำ
1: เจ้าท่านยังต้องการอีกบ่
2: ค่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินค่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าค่อยสิมาเอาน้ำอีก
1: เจ้าเทื่อหน้าทันมาใหม่ก็ได
2: ้โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
1: ่สามแสนกีบเจ้า
2: แพงแท้
1: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาจึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
2: ่พอแล้วขอบใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ถ้าบึดหนึ่งข่อยคิดไรก่อนทั้งหมด 215,975 กีบ
2: หลุดแดได้บ
1: ่คันสั้น 215,900 กีบเด้อ
2: ตกลง
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะ

ภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดีเอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนว่าย้อนว่าแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบ่อในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบ่อค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากใส่ไม้เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบ่อนะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบอนะคะจะมีแม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบอที่ไม่มีแม่เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบอก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบอนะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าว่าเอาแบบไหนดีเจ้าว่าเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอก

0: ้มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
1: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านคำสวัสดิ์เข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทน์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทน์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทน์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซีย

0: นอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะครับ ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับ ซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้นเกาะน
0: ี้ขึ้นมาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซีย
0: อ
1: ินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล
0: ้วเราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอันนี้น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช่
1: ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธ กับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะ

ลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้ว

0: เขาเรียกว่าชาติพันธุ์และภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเม
1: ื่
0: อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัชนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารเนี่ยต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้

0: ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเสถียรภาพของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะคร
0: ับ เสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่

0: เป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่ตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
1: คนเยอะ
0: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
1: ยังไงฮะ
0: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนา
1: ดเป็นแพเลย
0: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
1: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
0: ้ครับ
1: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราจรเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครา
0: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจและฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามจริงดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกลับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ เวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงิน จากค

0: ุดเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: สู้ชีวิตมากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่
1: ร
0: ักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยในแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันเนี่ยชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็70-80แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยซุปที่รสชาติสุดยอดสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาเอ้าเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของ

0: ของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายสบายไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับ เนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
0: ครับเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
1: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
0: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกัน คุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังหารือกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่าพร้อมเพย์
0: ครับ
1: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์สามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
0: ปีที่5ค่ะ
1: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
0: ม
1: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ช่วงกลางปีนี
0: ้กลางปี
1: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
0: ค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ย ไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
1: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
0: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วครับ

0: ก็คือเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
1: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซบเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
0: ผมคิดว่าอาเซบเนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าอาเซียนจะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
1: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซบเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซบเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซบจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไรเจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
0: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับSMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึง

0: เป็น E ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้าง soft connectivity คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของ connectivity เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
1: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนแต่ว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
0: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
1: เ
0: ราถามคำถามหนักจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆ บ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยดียังไงบ้างไหมคะ
1: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำครับอาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับผมครับ
0: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
1: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดินที่แล้วครับ
0: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
1: ผมอยากไปกระบี
0: ่
1: ยังไม่มีเวลาไป
0: ต้องมีหาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อย
1: ครับ
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
1: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
0: คุณเทียนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
1: ครับใช่ครับ
0: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
1: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
0: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
1: ใกล้ใกล้บ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานนะครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
0: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
1: แถวศาลาแดง
0: ศาลาแดงนะคะ
1: ชื่ออีสานแซ่บ
0: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
1: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์แล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยมาได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกถูกไล่ออก
0: ไม่ถูกไล่ออก
1: ไม่ถูกไล่ออกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือน อยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันนะครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคน นักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่ง่ายเงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับ VIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
0: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย

0: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ผมอยากจะพูดว่าผมโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่างสามปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะว้ายว้ายว้ายว้ายเฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
1: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
0: อย่ามาแกล้งเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
1: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
0: ไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อยอีกนะอรุณสวัสดิ์ครั

0: วัสดีครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับงั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
1: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
0: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
1: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
0: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
1: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
0: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
1: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
0: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
1: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
1: หึมีอะไรเหรอครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
1: Hello, Malaysia! ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
0: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
1: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
0: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี้
1: อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
0: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
1: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
0: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
1: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
0: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
1: เอ๊ะเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอ่ะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
0: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
1: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
0: อ๋อส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
1: แล้วเราจะไปไหนกันต่
0: อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
0: เดี๋ยวก็รู้
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
0: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรอทำไมเรียกงั้นนะครับ
0: ก็เ ็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว

0: ขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมะละกาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมะละกาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะมันนึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียตามรัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: อ๋อตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอย่าสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุถ

0: าจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยเชียวละ
0: อ๋อนี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
1: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
0: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
0: เออคือตะวันแวะอีกที่หนึ่งก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าวะ
1: ที่ไหนเหรอ
0: ปีนัง
1: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
0: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
1: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลย์ปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได
0: ้ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
1: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
0: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอ่ะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
1: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
0: อุ๊ย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันตัวอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อะ
1: อ
0: ่
1: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกา
0: สลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
1: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ
2: สลามาติงเกามาเลเซีย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยม

0: ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินาถาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân bưu chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. Quán ní rau cho mà liền lũ kiểu cặp can thảm à dụ này và xã Việt Nam cắn khắp. Thân bưu chôm sáp lửa mai và chào Việt Nam thảm à dụ cắn thăm mày nà hả. Chào Việt Nam thảm à dụ cắn phưa thì chả xả mát ra bụ bụ lụ sắp nàm khóng phu phu lẹ phu phẳng đai nà khắp và rau quân chả liếc khá và lại lẹ khá quân chả เรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อน

ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยไฮเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100เวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดหงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า 10,000 จึงใช้คำว่าเมื่อยหงินนะครับก็คือ 10,000 นั่นเองส่วน 100,000 เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำหงินก็คือ100,000นะครับส่วน1,000,000มีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10,000,000เมื่อยเจียว100,000,000นะครับโหมดจำเจียวและ1,000,000,000ภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลักสิบนะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น100,000จะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะขีดว่าจะเขียนว่า 95.5นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่า

อำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเมื่อยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คําว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคําว่าเหมยเป็นคําว่าบ่าวเหนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนําในองค์บ่าวเหนียวต่วยอะนําในองค์บ่าวเหนียวต่วยอะปีนี้องค์หรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนําในบ่าบ่าวเหนียวต่วยนําในแองบ่าวเหนียวต่วยนําในจิบ่าวเหนียวต่วยนําในแอมบ่าวเหนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนําในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนําในโตยบวกอายุและบวกคําว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบ่าวเหนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวมานำในองค์บ่าวเหนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้งสองแบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบ่าวเหนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบ่าวเมยตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่วยบาหน่วยนะฮะองหน่วยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่วยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบากจายและบากหงายนะครับบากจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบากหงายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหงายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคําว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคําต่อมาคําว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมหงายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหงายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คําว่าเจ๋าหน่วยนะฮะเจ๋าหน่วยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคําศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซกับกอนเซลนะฮะกอนเซคือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบ

0: ขั่วนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบากนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรารูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโอยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโอยนะฮะพร้อมกันโอยโตยก๋อซาดิ่งโอยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโอยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโอยโตยเหลยเวอโอยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโอยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโอยโตยเหลยจงโอยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงฮานอยองบ่ากุ๋งสงฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่า ต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเงยถายหรือเงยถายลานก็ได้นะครับต่อมาจิจางว่าโกเทืองเดวลาเงยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจือแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยอตัว
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตัวว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจีแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมใจแอมเอ๋ยเมื่อยไฮตัวอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100 200บาท
3: แต่ดีกว่า
0: แต่ดีกว่าน
3: ั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย
0: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงนะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช่ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝงนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน
3: ์
0: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮะนะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
3: ์
0: มีมากมายเลย
3: อืมค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบาย งบประมาณทั้งหมดเนี่ย

0: 1.8 ล้านล้านบาทน
1: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
1: ชั่วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้นว่าอย
0: ่
1: าง
0: ไรใช่แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถไฟความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะแต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: อืมค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่หงบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงๆขับมอไซค์จะสะดวกกว่าป
1: ั
0: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหนะเยอะมากเลยค่ะ
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งน
1: ะคร
0: ับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 장신하세요. สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตนะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี้
0: ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: โอ้โห시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ오늘시간이있어요시간이있어요มีเวลาไหมแล้วก็อีจัดทิ้งได้시간이있어요
0: โอ้ก็เป็น오늘시간이있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: สั้นๆนะ
1: ค่ะสั้นๆ시간이있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요อันนี้없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตูนซีวัน오늘시간이있어요
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ
0: า
1: โปตะก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช้ได้นะคะยองฮาโปตะดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไห
0: ม
1: 같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่าเมื่อ시에만날까요จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมื่อ시에만날까요
0: เมื่อ시에만날까요
1: เมื่อ시에만날까요เมื่อ시에가กี่โมง
0: อ๋อถามเวลา
1: ค่ะ만날까요만나다คือว่าพบกันกี่โมงคะเมื่อ시에만날까요ก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที
0: ่
1: แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมื่อชี้เอเมื่อชี้คือว่ากี่โมงเมื่อชี้เอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้เซซี่เอมันนับชีดาโอ้ฮู้คือว่าตอนบ่ายเซซี่คือบ่ายสามโมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอ้ฮู้เซซี่เอมันนับชีดามันนับชีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันยุพบกันดีไห
0: ม
1: พบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกันยุกินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะคะ
0: แ
1: ล้วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะ어디에서만날까요어디คือว่าที่ไหน에서คือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็어디에서만날까요
0: 어디에서만날까요
1: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอโซ่มันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอโซ่มันนับสิดา
0: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อื่น
1: ได้ค่ะสุขุมวิทเอโซ่มันนับสิดาพารากอนเอโซ่มันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอโซ่มันนับสิดาพบกันที่เกาหลี
0: ครับ
1: แล้วโซลเอโซ่มันนับสิดาพบกันที่โซล
0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะฮักโกเอโซ่มันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่า
0: อันเจ
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่าอันเจมันนัดกัน
0: อ 언제만날까요
1: 언제만날까요폭간마라이디카레오도업다이와폭간프롱니내일만납시다
0: 내일만납시다
1: 내일그프롱니자매가내일만납시다
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือโทโยอิลนั้นโทโยอิเร่มันนับสิดา
0: ครับ
1: ต้องใช้แอด้วยกันนะคะ
0: เป็นตัวชี้
1: ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้แอวันนี้มันนับสิดาเนื้อมันนับสิดาได้แต่ว่านอกจากวันนี้วันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอด้วยค่ะโทโยอิเร่มันนับสิดาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมาล
0: จูมาล
1: จูมาลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเร่มันนับสิดา
0: อ๋อจูมาเร่มันนับสิดาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
1: อ๋อใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสิดาใช้ได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
1: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอกให้กาย
0: บอกให้ไก่ย
1: กเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
0: คุณจับสุภาพได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอกให้ก้า
0: แค่นี้เองเหรอครับ
1: ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอกให้ไก่ยก
0: ใช่
1: บอกให้ไก่ยกทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
0: ภาษาสุภาพดีกว่าบอกให้ไก่ยกเพื่อความแน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับสิดาคาเฟ่에갑시다แล้วดื่มกาแฟกันเถอะคอฟฟี่를십시다คอฟฟี่를마십시다นี่เปรียบคำศัพท์ได้เลยค่ะ
0: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมุติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
1: ถึงซานฮับสีดาถึงซานฮับสีดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
0: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนเรายังไงดีครับ
1: พาดาเอ๊ะับสีดาทะเลคือพาดาพาดาเอ๊ะับสีดา
0: พาดาเอ๊ะับสีดาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครับ
1: ได้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
0: ครับ
1: ฮังกูเก้ับสีดาตุนซีฮังกูเก้ับสีดาหรือตุนซี่ฮังกูเก้กัตชีกับซิดากัตชีด้วยกันนะคะก
0: ั
1: ตชีกับซิดาใช้ได้ค่ะ
0: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับ
1: แ
0: ม่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะชิชุนยาทุกท่านอันยองอีเกเซียวถ้าไม่ต้องมันนาย
0: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับThank you.

0: 토요일에 만납시다. 토요일에 만납시다. 주말에 만납시다. 주말에 만납시다.
1: วันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วนะครับแต่ว่าเรายังคงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งที่นี่เวลาเดิมนะครับพร้อมกับคำศัพท์และประโยคสนทนาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับทาอุเมโตมานายโยพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินคือ지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนชอล
0: อ๋อจะแยกกันนะคร
1: ับ แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้หรือทายออกจีฮัตชอลใช้หรือทายออกเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดหรือทายออกหรือว่าหรือทายออกข้างหน้ามีอาศัยคำสับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
1: ตุ๊กๆ ก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กๆก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กๆ
0: ต
1: ุ๊
0: กๆเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กๆก็ถ่ายตุ๊กๆมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กๆไปตุ๊กๆก็ถ่ายใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้รออโต้ไบค์หรือถ่ายเครื่องบินก็비행기비행기ไม่มีตัวสะกด비행기를타요ก็을타요หรือว่า를타요เปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
0: นั่งอะไรประโยคที่หนึ่งนะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าชี้สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล
1: ์ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정

0: 정류장.
1: 정류장.
0: 자, 버스 정류장. 나는 어디에서 타요? 브리안 티 어디? 버스 정류장에서 타요. 큰 티, 바이롬메. 타하와 로파이 따이딘하고 사타니
1: 사타니
0: 로파이
1: 로파이
0: 따이딘
1: 캡.
0: 그 지하철역. 지하철 그 로파이 따이딘 역과 사타니 나가 그 사타니 로파이 따이딘 그 지하철역 큰티 사타니 로파이 따이딘 그와 지하철역에서 타요.
1: แสดงว่าคำว่า어디เอสอไทโยเนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเล
0: ได
1: ย
0: ้
1: ถ
0: นะ
1: าม
0: ค
1: ว่า
0: ะ
1: ขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ซ
0: ่
1: ค์
0: คร
1: ถ
0: ่ะ
1: เมล์ได้หมดเลย
0: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช
1: ใช
0: ่ไหม
1: ่
0: ค
1: ใช
0: ะ
1: ่คร
0: แ
1: ั
0: ต
1: บ
0: ่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서 타요? แล้วก็ขึ้นสนามบิน
1: ค
0: ส
1: รับ
0: นามบินก็คงฮัง에서 타요
1: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
0: ค่ะ
1: แบ
0: ก็
1: บน
0: ค
1: ี
0: ง
1: ้
0: ฮัง에서 타요
1: ครับ
0: แล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
1: ก็มี
0: เ
1: ส
0: ล
1: ถ
0: ย
1: านีรถไฟเหมือนกัน
0: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกรถไฟคือว่ากิจชา
1: คิด
0: ส
1: ช
0: ถา
1: าน
0: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกกิจชาหยกเอโซไทยออกเรียนได้ค่ะ
1: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
0: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหมอัตโตเกะอย่างไรไปค่ะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게가요นั่งรถเมล์ไป버스를 타고 가요 쭈쭈쭈고 가요 เป็นกราม่าด้วยนะคะ
1: จู่ๆก็เปลี่ยนไปได้
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ย
0: ขึ้นรถเมล์ก็버스를 타다แล้วไป
1: ครับ
0: 버스를 타고 가요
1: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
0: อ๋อได้ค่ะสยามเอ어떻게가요สยามคือสถานที่ก็
1: คร
0: ต
1: ั
0: ้อ
1: บ
0: งใช้แอร์จะ
1: อ๋
0: ไป
1: อครับ
0: จะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปดังนั้น BTS를 타고 가요 타고 가요 ก็นั่งไป
1: ครับ
0: ขึ้นไปนะคะหรือ BTS를 타고 가요อย่างเช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에 어떻게 가요 한국에 어떻게 가요 ที่ฉันก็นั่งเครื่องบ
1: เค
0: ิ
1: รื่
0: น
1: องบ
0: ไ
1: ิ
0: ป
1: นไปเกาหลี
0: 비행기를 타고 가요 비행기를 타고 가요
1: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียก
0: ได
1: ยัง
0: ้
1: ไงด
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ครับ
0: ก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서 내려요
1: ครับ
0: ก็ที่จะลงที่คิมเฮคงฮังค่ะคิมเฮคงฮังก็คิมเฮแอร์พอร์ตนะ
1: อ๋
0: ค
1: อ
0: ะ
1: เป็นชื่อสนามบิน
0: สนามบินก
1: คร
0: ็
1: ับ
0: ที่จะอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือคิมเฮคงฮังดังนั้นที่ฉันก็บอกได้ว่าคิมเฮคงฮัง에서내려요เอโซเนเรียก็ลงจากที่สถานที่นะคะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นดิฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS를 타요แล้วลงที่สถานีแพทไทย
1: ครับ
0: แพทไทยยก에서내려요
1: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้แล้วครับ
0: ก็คาราทาโยคาราทาโยก็เช่นจีจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะ어디에서 คาราทาโย어디에서 คาราทาโยก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้
1: ไป
0: ใ
1: แ
0: ช
1: อ
0: ่
1: ร์
0: ไ
1: พ
0: หม
1: อร์ต
0: ค
1: ลิ
0: ะ
1: งก์ได้
0: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยก에서คาราทาโยบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้าย
1: ซ
0: หรื
1: ้
0: อ
1: า
0: ว
1: ย
0: ่า
1: หรื
0: ท
1: อ
0: า
1: ข
0: ง
1: ว
0: ข
1: า
0: วาได้ก็어디로 가요
1: อ๋อ
0: โรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะ어디로 가요ทางไหน어디로ไปทางไหนคะ어디로 가요
1: ครับ
0: ก็ไปสยามโร가요ไปสยามไปทางสยามสยามโร가요ได้ค่ะ
1: ว่าไปทางไหน
0: 오른쪽으로 가요왼쪽으로 가요앞으로 가요뒤로 가요ไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไป
1: ทา
0: ท
1: ง
0: า
1: ข
0: ง
1: ้าง
0: ด้
1: ห
0: า
1: ล
0: น
1: ัง
0: หลังได
1: ครั
0: ้
1: บ
0: เลยค่
1: ถ
0: ะ
1: ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
0: เติมไปได้ก็
1: ครับ
0: คอรอโซ가요
1: คอรอโซกาโย
0: ค่ะคอรอโซว่าเดินไป
1: ครับ
0: คอรอโซ가요ใช้ได้ค่ะ
1: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมาก
0: ค่ะ
1: ก็เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะ
0: ค
1: ร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บ
0: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะกอรอซ่อคายอใช
1: ค
0: ้
1: รั
0: ไ
1: บ
0: ด้ค่ะ
1: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: โอเนอร์ชิกานีอิสซอยแล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะโอเนอร์ชิกานีอิสซอยชิกานีอิสซอยมีเวลาไหมแล้วก็อีจัดทิ้งได้ชิกานีอิสซอย
0: อ๋อก็เป็นโอเนอร์ชิกานีอิสซอยก็ได้เลยนะคร
1: ับ
0: สั้นๆนะ
1: ครับสั้นๆชิกานีอิสซอยแล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลาเดออิสซอยหรือว่าเดอชิกานีอิสซอยหรือถ้าไม่มีอันนี้ชิกานอสซอยอันนี้없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตูนซีวันโอเนอร์ชิกานีอิสซอย
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: ชิกานีมาหน้าโยได้เลยค่ะชิกานีมาหน้าโย
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่า

0: ด้วยกันยองว่าปู่ตาก็ดูหนังงั้นดูหนังด้วยกันไหม
1: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
0: ค่ะคัตชิยองว่าปู่กายโอใช่ได้นะคะยองว่าปู่ตาดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหมคัตชิคงบูไฮกายโอก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม
1: ค
0: ัตชิสุยองไฮกายโอแล้วกินข้าวด้วยกันไหมคัตชิพามหมอกุลกายโอนี่เปลี่ยนได้เลย
1: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
0: แล้วจะต่อว่าเมียวซีเอ๋มันนั่นก็จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมียวซีเอ๋มันนั่นกายโ
1: อเมียวซีเอ๋มันนั่นกายโ
0: อเมียวซีเอ๋มันนั่นกายโอเมียวซีเอ๋กับกี่โมง
1: อ๋อถามเวลา
0: ค่ะมันนั่นกายโอมันนั่นแต่คือพบกันกี่โมงคะเมียวซีเอ๋มันนั่นกายโ
1: อ
0: ก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที่แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมียวชีเอเมียวชีคือว่ากี่โมงเมียวชีเอเอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอฮูเซชีเอมันนับชีดาโอฮูคือว่าตอนบ่ายเซชีคือบ่ายสามโมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอฮูเซชีเอมันนับชีดามันนับชีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันยูพบกันดีไห
1: ม
0: พบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
1: ครับ
0: บอกลกันยูกินกันดีไหม
1: ครับ
0: บอกลสิดากินกันเถอะนะคะ
1: แ
0: ล้วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
1: ครับ
0: ค่ะออดีเอซอมันนัดกันย
1: ู
0: ออดีคือว่าที่ไหนเอซอคือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นนะคะออดีเอซอมันนัดกันยู
1: ออดีเอซอมันนัดกันย
0: ูค่ะตอบได้ว่าสยามเอซอมันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
1: เจอกันที่สยามเลย
0: ใช่ค่ะสยามเอซอมันนับสิดา
1: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อื่น
0: ได้ค่ะสุขุมวิทเอซอมันนับสิดาพารากอนเอซอมันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซอมันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอซอมันนับสิดาพบกันที่โซล
1: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะฮักกิวเอซอมันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
1: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
0: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่าออนเจ
1: ออนเจ
0: แล้วตอบได้บอกได้ว่าออนเจมันนัดกัน
1: ออนเจมันนัดกัน
0: ออนเจมันนัดกันพบกันเมื่อไหร่ดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: เดย์มันนับสิดา
1: เดย์มันนับสิดา
0: เดย์คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเดย์มันนับสิดา
1: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
0: วันเสาร์คือโทโยอิลนั้นโทโยอิเรมันนับสิดาต้องใช้เอด้วยกันนะคะ
1: เวลาตัวชี
0: ้ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้เอโอเนลมันนับสิดาเดย์อิลมันนับสิดาได้แต่ว่านอกจากโอเนลเลวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้เอด้วยค่ะโทโยอิเรมันนับสิดาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมัล
1: จูมัล
0: จูมัลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเร่มันนับสิดา
1: อ๋อจูมาเร่มันนับสิดาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
0: อ๋อใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสิดาใช้ได้ค่ะ
1: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
0: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอฮัลกายโย
1: บอฮัลกายโย
0: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้ค
1: ำศัพท์สุภาพได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอฮัลกา
1: แค่นี้เองเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอฮัลกายโ
1: ยใช่
0: บอฮัลกายโยทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
1: ภาษาสุภาพดีกว่าบอฮัลกายโยเพื่อความแน่นอนนะคร
0: ับ ค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับสิดาคาเฟ่กับสิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะกาแฟเรามาชิบสิดาคอปปี้ลืมาชิบสิดานี่เปรียงคำศัพท์ได้เลยค่ะ
1: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
0: ถึงซานฮับสิดาถึงซานฮับสิดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
1: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
0: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
1: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนว่ายังไงดีครับ
0: พาดาเอ๊ขับสีดาทะเลคือพาดาพาดาเอ๊ขับสีดา
1: พาดาเอ๊ขับสีดาเอาอย่างนี้นะ

0: ฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครับ
1: ได้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
0: ครับ
1: ฮังกูเก้กลับสิดาตุนซีฮังกูเก้กลับสิดาหรือตุนซีฮังกูเก้กัตชีกลับสิดากัตชีด้วยกันนะคะก
0: ั
1: ตชีกลับสิดาใช้ได้ค่ะ
0: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม
1: ่
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะชิซึงยา여러분안녕히계세요다음에또만나요
0: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: 내일 만납시다. 토요일에 만납시다. 토요일에 만납시다. 주말에 만납시다. 주말에 만납시다.
1: วันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วนะครับแต่ว่าเรายังคงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งที่นี่เวลาเดิมนะครับพร้อมกับคำศัพท์และประโยคสนทนาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับทาอุเมโตมานายโยพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนชอล
0: อ๋อจะแยกกันนะครับ
1: แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้รึทายอ่ะจีฮัตชอลใช้รึทายอ่ะเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดพอจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดรึทายอ่ะหรือว่ารึทายอ่ะข้างหน้ามีใส่คำจับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
1: ตุ๊กๆก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กๆก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กๆ
0: ต
1: ุ
0: ๊กๆเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กๆก็ไทยตุ๊กๆมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กๆไปตุ๊กๆก็ไทยใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้หรือออโต้ไบค์หรือ타요เครื่องบินก็비행기ไม่มีตัวสะกด비행기หรือ타요ก็หรือ타요หรือว่าหรือ타요เปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
0: นั่งอะไรประโยคที่1นะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล์
1: ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
0: 정류장
1: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็
0: สถานี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서타요
0: แสดงว่าคำว่า어디에서타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กๆมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินของฮังเอโซ타요
0: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
1: ค่ะก็ของทางเอโซไทยแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
0: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะสถานีรถไฟคือกิชาหยกรถไฟคือว่าก
0: ิชา
1: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิชาหยกกิชาหยกเอโซไทยเรียนได้ค่ะ
0: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
1: ก็어떻게 가요어떻게 가요 가요คือว่าไปใช่ไหม어떻게อย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게 가요นั่งรถเมล์ไป버스를타고가요จุดๆๆก็가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
0: จุดๆๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
1: ขึ้นรถเมล์ก็버스를타다แล้วไป
0: ครับ
1: 버스를타고가요
0: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่น สยามไปยังไง
1: อ๋อได้ค่ะสยามเออโอตโตเคกายสยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอจะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเออโอตโตเคกายเราตอบได้ว่าไปสยามยังไงคะนั่ง BTS ไปนะ BTS เรือท่าโก้กายท่าโก้กายก็นั่งไป
0: ครับ
1: ขึ้นไปนะคะหรือ BTS เรือท่าโก้กายเช่นไปเกาหลีไปยังไงฮังกูเกอโอตโตเคกาย한국에어떻게가요어디지않고난그런비행
0: 기
1: 를비행기를타고가요비행기를타고가요
0: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไงคร
1: ับ ก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
0: ครับ
1: ก็ที่จันลงที่김해공항ค่ะ김해공항ก็김해แอร์พอร์ตนะคะ
0: เป็นชื่อสนามบิน
1: สนามบินก็ที่จันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือ김해공항ฉะนั้นที่จันก็บอกได้ว่า김해공항에서내려요에서내려요ก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นที่จันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS เรือท่ายแล้วลงที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอโซเดรีย
0: วแล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้แหละครับ
1: ก็คาราทไทยคาราไทยก็เช่นจีจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะโอดีเอโซคาราทไทยโอดีเอโซคาราทไทยก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทไทยบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็โอดีโรคายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะโอดีโรทางไหนโอดีโรไปทางไหนคะโอดีโรคายโ
0: ร
1: ก็ไปสยามโรคายโรไปสยามไปทางสยามสยามโรคายโรได้ค่ะ오른쪽으로가요왼쪽으로가요앞으로가요뒤로가요ไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
0: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
1: เติมไปได้ก็คอรอซอกายโ
0: อคอรอซอกายโ
1: อค่ะคอรอซอกว่าเดินไปคอรอซอกายโ
0: อ
1: ใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก
1: ็
0: เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
1: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะกอรอซอคายโอใช้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง try out
2: So, 만날까요
3: 시장에서만납시다
2: 아시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 아지하철아어디에서내려요
3: 멋진역에서내려요
2: 아그럼내일만나요
3: 네내일만나요
2: 내일어디에서만날까요
3: 시장에서만납시다
2: 시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 어디에서내려요
3: 멋진역에서내려요
2: 그럼내일만나요
3: 그럼내일만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 아어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 아어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
1: 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 버스, 버스, 지하철, 지하철, 전철, 전철, 기차, 기차, 비행기, 비행기, 버스 정류장, 버스 정류장, 지하철역, 지하철역, 버스 터미널, 버스 터미널, 기차역, 기차역, 공항, 공항.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะและก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาจี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าป้าจ่ายนะครับเหมือนกับ
3: ป้าจ่าย
1: ป้าจ่าย yes ป้าจ่ายที่เสร็จ
3: จริงๆมันจะป้าจ่าย
1: ป้าจ่ายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะฮะโชว์มากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียค่ะเนี่ย
4: โอเค thank you very nice

0: Terima kasih. Thank you.
1: Okay, thank you.
0: Thank you. Thank you. Very nice Indonesia. Yes.
2: ส่วนราคาของเจ้าบาใจนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: วัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานคอนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านเข้าใจกันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเออเดินไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากระตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะและก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: รอครับกำลังมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

อกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะแล้วก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทนึงนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคดนั่นเองค่ะ

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนี่ยครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใจเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือ

0: มอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจกค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจกก็เป็นที่นิยมค่ะ
1: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเคียงอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะที่นี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอโอเจกโอเค
2: โอเค
1: ดราฟเวอร์โอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
2: Three years?
1: Yeah. 3 years?
2: Yeah.
1: Oh, okay. Many customer?
2: Your
1: friend?
2: Yeah. 10 years.
1: Hello. 10 years? Ojek?
3: Ojek.
1: 10 years?
3: Yeah.
1: Oh.
2: Good. Customer okay, customer.
1: Customer, many?
2: Many
1: customer.
3: River. River motor.
1: Okay. Terima kasih.
2: We from India.
1: India? From Thailand.
2: Hey.
1: Okay. Okay. อย่างนี้ครับคือโอเจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตติกโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดบัตติกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
1: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะฮะด้านหลังนี่นะฮะมีสถานีแบบคนหนึ่งนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12 บาทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไรตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000ก่อนใช้บริการนี้สิ้นเดี๋ยวรอสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนนะที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
4: this
1: for itขึ้นไปเลยครับ Adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติดคอนติดนะครับผู้สานีรถติดขั้นไหนก็คอนติดนะครับประมาณไม่ถึงขึ้นกันหมดนะไม่ถึงท้ายสุดของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
0: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
1: ขึ้นแล้ว
0: อื พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทาง

0: โพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพวาหรือพวานะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอพูพูพูหรือว่าอพวาพวาพวานะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบาจีค่ะบาจีอ้าวทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลนะอดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้อ้าวแต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่างีเล่ค่ะงีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเงี้ยกับเนื้อกับเยอะก็คือเนี่ยค่ะงีเล่ลองพูดดูนะฮะงีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่างีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเป็นน้องชายของมิมิแล้วกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลเน่ไม่เสบปีเปียสิจะมาเมาเลเน่ไม่เสบปีเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียมาตะมีเนี่ยอัตแอตุตุเราชื่อแต่อมูตาตะหยอดเสียมาโกตุ้ยโพสร้างနေပါတယ်ရှင
0: ်ကျေးဇူးပဲเนาะเสียมาတူလေးပ
1: ါอ๋อဟုတ်လားဘယ်တော့ตาလဲဟင
0: ်မောင်လေးရဲ့ตาပါဒီနေ့အလုံးသမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
1: ့မိသားစုအလုံးchain b ทะเมนซาจาพอล่ะนุ้ยถุยไล่ดาเนาะดาสุยินแลตั้วบาเสียมา
0: เจซูเบ้เนาะตั้วนิ่มเนาะ
2: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่า กับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่าง

0: แต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
1: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达那格新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งคับบี้ของปอดของเอเมลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอเมลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอเมลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอเมลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: No. Yeah.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: eat,
8: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于寻来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่าความวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
2: บ๊ายบาย
10: ครับ
4: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
10: น่าจะผิดที่ผ่านไป
4: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอนก่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนนะนี่ลูกจ๋าลูกลุกมาช่วยแม่ก่อนอย่าเพิ่งพักเอาเวลาไปพักผ่อนในวันนี้ยังมีแม่ควรทำดีเอาไว้ซะก่อนถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อนโอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
11: พ่อผมอยากกินเค้ก
12: แต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
13: ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
12: ไม่เจอเลยครับพ่อ
14: ไม่เจอครับพ่อ
15: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
16: ต้องคืนสิ
17: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
15: มันต้องพันหนึ่งถึง
16: ความถูกต้อง
15: แต่เราเก็บได้ก็ต้อง
16: ไป
15: พันหนึ่ง
16: ต้องเก็บได้ต้องเก็บ
18: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

ในแง่มุมแห่งศรัทธาของชาวเนปาลที่ยังคงเสน่ห์ด้วยมนต์ขลังแห่งพิธีกรรมและเทพเจ้าดึงดูดให้เราต้องกลับมายังดินแดนแห่งถวยเทพนี้อีกครั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆมีเป็นประจำอยู่แทบทุกเดือนในรอบปีขบวนแห่ที่เดินไปรอบเมืองศาสนสถานคละคลุ้งไปด้วยควันธูปบูชาและกลิ่นข่าวเลือดของสัตว์สังเวยดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของชาวเนปาลจะฝากอนาคตไว้กับพระประสงค์ของเทพเจ้าเมื่อพวกเขาประสบความทุกข์ร้อนและไม่แน่ใจถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานอภัยและอำนวยพรให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตไปให้ได้การสื่อสารกับเทพเจ้าผ่านทางร่างทรงของมนุษย์ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามากยิ่งขึ้นแม้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ก็ทำให้หลายคนมีทางออกให้กับชีวิตและพร้อมที่จะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคอีกครั้งด้วยวจนะและคำบัญชาของพระเจ้าที่ได้ปลอบประโลม

วิถีโคจรเทพเจ้ากับมนุษย์ในเนปาลเสียงบทสวดภาวนาเป็นภาษาเนปาลีกึกก้องประสานกับควันธูปและกลิ่นกำยานที่อบอวลอยู่รอบกายคือสัมผัสแรกที่เรารับรู้ได้ทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาในอาณาบริเวณของชาวฮินดูเมล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงกองไฟหรือกูนอย่างพร้อมเพรียงบนจังหวะเดียวกับท่วงทำนองของบทสวดภาวนาคือพิธีบูชาไฟที่ชาวฮินดูเรียกว่าอักนิโฮตระซึ่งก็คือการถวายสิ่งของหรืออาหารลงในกองไฟที่เปรียบเสมือนพระโอษฐ์ของเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวเนปาลเชื่อกันว่าที่เปลวเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นมานั้นเป็นท่าทางของถวยเทพที่ได้นำเอาเครื่องสังเวยของพวกเขาขึ้นไปเสวยบนสูงสวรรค์หรืออีกในหนึ่งก็คือเทพเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเขาและพร้อมที่จะปลดปล่อยผู้บูชาพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งมัวเมาทั้งปวงชาวเนปาล

จะนิยมเข้าวัดในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีมาแต่โบราณพวกเขาจะตื่นแต่เช้ามาปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยการเข้าวัดเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่วัดบังกลาโมคิในเมืองลลิตปู่

0: พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่มาทำบุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานซึ่งจะต้องถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then
2: Bilpatra
1: ke once tha sana similar like this different style grains and the black is sesame and this called zau zau is another form of wheat and yellow tikka then flour only these four items used for Shiva and red tikka used for Uma Bangalamukhi and she come to here temple every Thursday and she have believe and mantra tanya hamro Shiva ko mantra Sanskrit ma cha hai she used to learn mantra on Sanskrit it about only on Shiva Om hamro bangla mukhi lai tei mantra lagdaina hola
2: arko bangla mukhi lai arkai mantra
1: for the Uma bangla mukhi they have to chant another mantra and for Shiva another one
0: ชาวเนปาลเชื่อกันว่าศิวลึงที่อยู่ในวิหารของวัดบังกลาโมคิแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและอาจจะเป็นหนึ่งในศิวลึงเก่าแก่ที่สุดในเมืองลลิตปูความพยายามในการรักษาให้ศิวลึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้นอกเหนือจากพราหมณ์ที่ปฏิญาณตนว่าจะทานมังสวิรัติไปตลอดชีวิตทำให้ทางเข้าของวิหารแห่งนี้นั่นขนาดไปด้วยผู้คนที่พยายามจะส่งเครื่องบูชาของพวกเขาให้กับพราหมณ์ที่อยู่ด้านใน

ศักดิ์สิทธิ์มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตั้งกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตั้งนายกรัฐมนตรีหรือดันกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จอะไรหลายอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใส่เล็กๆเงินน่ะเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เงินนั้นเก็บไว้ที่

0: บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมก็เก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นลัชมีเทวดานี่เป็นงอนเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ยังถืออยู่ยังมีอยู่ไปไหนมาไหนก็เรากระเป๋าก็ยังเต็มๆหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty อ่ะ
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองลลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80% ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย
2: अनि यहाँ आज हजुर
3: वाले तपाईलाई
2: हैन अब विश्वास हो
3: हजुर शान्ति गर्नु पर्छ भन्यो
2: कति विश्वास विश्वास हो अब पहिलो चोटी आइया छ अब भरे भोलिबाट थाहा हुन्छ होला अनि
3: अस्पताल पनि त जानु भयो
2: अस्पताल म दिल्ली गएर म त क्यान्सर बिरामी क्यान्सर पेशेंट डेढ वर्ष भयो हैन
3: उपचार गरे
2: अनि उपचार गरिराखेछु कन्टीन्यु चलिरहेको छ तर अहिले आएर यो भयो के
3: मेसेज पनि
2: त्यो कहिले काहीँ ऊ भएर नि
3: होइन
2: नानीले भनेर हामी आयो
1: นอกจากเรื่องราวของโหราจารย์ผู้รักษาโรคแล้วยังมีความเชื่อเรื่องร่างทรงหรือดิวมะต ัวกลางการสื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ผู้ชี้ทางการรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆทุกครั้งที่ร่างทรงทำการรักษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วยนานีมายาที่เป็นดิวมะมันนานกว่า40ปีบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชระมากำไว้เธอจะรู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะลงมาประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันมานีมายาต้องรักษาชาวบ้านไม่ต่ำกว่า30รายบางคนมาหาเธอด้วยปัญหาทางด้านร่างกายและก็มีอีกไม่น้อยที่มาหาเธอด้วยปัญหาทางจิตใจ
0: ชนะฟาชนะ
4: ฟาชนะวิวเวก
0: อาจารย
4: ์เวกฟาช
0: นะอ๋อมุกสนิบาร์เลยแล้วปุ๊บไปอยากนอนมาอยากอยู่สามวันใช่ไหม
4: でじゃあいそもんでチェソモシジュアゾネアでなのとべざれないきわれエジアゾネアでチミソニバサニバポチガンとべもんだれゾネウェブじゃあいそもんでやり
3: やばいよさまさじ
4: てばな家族じゃいなべたとそけお家族ごいもこビリソゼにタイムってを
0: ロディクナマルマレやログナマレマ
4: えとまな
0: よくにぶれDua setelah tu mah saya ya jaga nyak nak cinta nak cuma ya nama lagi kira anak dega yang tu kerai umur cuma perezu mah saya yang cuma tak milih juga terjahat nak terjahat nak tercuma milih juga sama saja juble karena konsep cuma siu muka hasiu mana terjahat ni ya babu muzik nak pakai umur panjang bayu abis nale mulai mat hawa ayam muzik thamai dia muzik tu lah leb babi nak fuzu biar ni bersa pergi ngah fuzu biar ni gua bar bersa tu mat hawa ayam
5: jita malaki o Bhagwan Krishna jita tu khanat ni suna no khani mahu o jita tu ni terentak dosar kena bijai abo semua mana walaki Bhagwan ayam suah bijaki kajita fia malo gaya malo Bhagwan fia mahu Aduni atmae Bhagwan suna, kita susama siapa, oh Bhagwan bersat biudi, jalbi ni, jalbi, bersat bi, okay, kita mensanta dia, okay, cik dia, Bhagwan okay, sokti tay, okay, jadi jadi raja dia. An apa dosa, kita wah dinding kai la, wah kai boleh kita Bhagwan, kita mae la, kaki mati, Prabu, kita sarana. Pakistana santi sweku jidabju da khaki mate prabodaile abo khayau tane mo bo athate antarmukhi are sas shakti jaga bimpadita
4: and see feel like this
5: why waile matyaus ne bhagwan o swabijake oke why waile bhagwan o shakti jana bijai
1: เป็นที่รู้กันดีว่าการแต่งตัวและท่าทางของร่างทรงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามองค์เทพที่ลงมาประทับในเนปาลดิวมะแต่ละคนสามารถอัญเชิญเทพให้ลงมาประทับร่างได้หลายองค์โดยจำนวนมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์เทพที่จะเลือกลงมาประทับร่างมานีมายาบอกกับเราว่าปกติแล้วเธอเป็นร่างทรงของเทพ5องค์ที่สลับสับเปลี่ยนกันลงมาประทับร่างของเธอในวันสำคัญต่างๆแต่สำหรับตัวเธอที่ทีมงานได้พูดคุยในวันนี้เป็นร่างทรงของพระกฤษณะหรือเทพเจ้าแห่งการหลุดพ้นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ผู้คุ้มครองและดูแลรักษาโลกทั้ง3ตามความเชื่อของชาวฮินดู

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบกระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสและเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพ.สต.ของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริม

0: สามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เรียนบ้านข้อจัดสรรอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมานี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนก็จะสันสาขาเรือนแพนั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150
7: 130
6: โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอะครู
6: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: โอเคไม่ครับขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกลั่นอ
6: าหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆแล้วปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณ
6: ไก่เพราะว่าเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่เป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
5: ้โอเค
6: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่1กระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปอาหารไก่นะครับ
6: ครับผม
5: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานมั้ยครับ
6: ประมาณ1เดือน
5: 1เดือน
6: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
5: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
5: ครับ
6: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
5: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
6: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาดเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
5: ครับผม
6: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
5: ครับผม
6: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
5: มันเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่ง
6: ใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
5: ทักษะชีวิต
6: ครับ

0: ขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้
0: ฉะนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
2: เข้ามาแรกๆเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไหมไม่มีคนลงไป
0: มาลงมาเอาอันนี้ขึ้นเลย
3: นี่เลย
0: ไหวเหรอ
3: ไหวอ่ะ
0: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรือนแพนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียวเดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่ง
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: เพราะมันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำแล้วมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมิมาศ1 คืนได้ไหมครับผม
1: ได้ครับ
0: ผมจะขอ
1: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: กว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับ
2: อุ๊บ
1: ตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมาดครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีวุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่างๆ
0: ก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนเนี้ยเรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอน

0: นี่มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
1: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
0: ครับ
1: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
0: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
1: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
0: อ๋อเป็นคืนนี้เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอน
0: นี่คือในส่วนของ
1: อันนี
0: ้เล้าไก่ครับ
1: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำภาคนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงนี้ชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว
0: ้
1: ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
2: ไม่เอาเลย
1: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอหกผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นน่ะ1เดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีก1ปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์ก็มาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่1ปี
0: ใช้เวลานานมั้ยครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
1: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนสอบวัดผลระดับชาติคือ O-net เนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
0: เอาคะแนนเราไป
1: ชูจนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแท้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสารโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแท้ออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปี

0: มันเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
1: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงนี้เรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: ออ
1: โอรออ่ะสะกดดิ
0: โอรอ
1: สระอะไร
0: ซ้ายขวา
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
3: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับผมแล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
3: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
3: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั้งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่าม
3: ีหรือเปล่ามีเด็กกี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
3: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
2: ครับ
3: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
3: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
2: ครับ
3: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียนอยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
2: ครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
3: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
2: โอ้นี่รบกวนครูมาไปทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: จนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบคุยไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมสุ่มมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญเอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: คุณมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอ่ะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอ่ะครู
0: ครับ
2: เราใจหายมั้ย
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอ่ะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงมั้ยครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรือนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรือนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรือนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้คายไม่ได้ครูมาศจะตามครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาศสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาศและไม่อยากครูมาศทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมานะเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่างไปอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
0: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
10: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

านิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้า

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตะกานังกาลกะตานังทีฆรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วย

แก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

มีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอะหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรโหมิ

มิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปะริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพ

เกิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า

มีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็จะมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละ

เราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวเราก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามัตตกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเรา

ก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทําคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทําบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิด
ถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอานุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดไดย่าค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคนลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคนลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆ นะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดย่าหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะ คำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดย่าแสดงให้เห็นถึงการไดย่าในประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2หน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่2ทําหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะออโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมี2หัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้ง2ตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะไม้ไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้ไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฟอไฟฟอไฟตัวนี้นะคะคือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมป้อมนะคะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะออโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่2นี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอไฟค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกต

ถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือถอถุงหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง่องัวง่องัวคุณผู้ชมคะง่องัวคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององัวใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอไข่หัวโตนะคะขอไข่หัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอฮานบวกย่อยุ่งหอฮานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเงือปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เงือแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมจำกอไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่มีสระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอค่ะวางไว้ตรงจอจอกค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่กุ๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่กุ๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่โก่งหัวลงค่ะ
ไม่โก่งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่า

0: นะคะสระแอค่ะนี่คือสระแอแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแปนมาแปนมาคำนี้จะงงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะโน่นกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะโน่นกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่ม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
1: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
2: เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องไส้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม
1: ่เจ้าอยากได้หยัง
2: ข่อยอยากได้ดอกไฟยูนี่มีดอกไฟอย่างเด
1: ยูนี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
2: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
1: ข่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
2: ตกลงข่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วยูนี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ่
1: มีเจ้าต้องการหลายบ
2: ่บ่หลายดอกค่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
1: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถูกกว่าหลายใด
2: เอาคันสั้นค่อยเอาหลายอันก็ได
1: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
2: ่ค่อยต้องการเครื่องไส้ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
1: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
2: ค่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม
1: ้ค่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
2: ได้ได้ค่อยเอาเสียมหนึ่งอันแล้วค่อยก็อยากได้บัวกับแวกน้ำ
1: เจ้าท่านยังต้องการอีกบ่
2: ค่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินค่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าค่อยสิมาเอาน้ำอีก
1: เจ้าเทื่อหน้าทันมาใหม่ก็ได
2: ้โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
1: ่300,000กีบเจ้า
2: แพงแท้
1: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาถึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
2: ่พอแล้วจ๋ายทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ถ้าบึดหนึ่งค่อยคิดไรก่อนทั้งหมด 215,975 กีบ
2: หลุดแดได้บ
1: ่คันสั้น 215,900 กีบเด้อ
2: ตกลง
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่2หมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ จ้าหวาเอาแบบไดดีเอา

0: ในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนว่าย้อนว่าแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบ่อในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบ่อค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากใส่ไม่เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบ่อนะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบอบอนะคะจะมีไม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบอที่ไม่มีไม่เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบอบอก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบอนะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าว่าเอาแบบไหนดีเจ้าว่าเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
1: สถานีรถ

ไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านคำสวาดเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทร์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทร์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทร์แล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้ขึ้นมาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซีย
0: อ
1: ินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนละ
0: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำ

0: ขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราช
0: ครับ
1: ผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมะละกาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าใหเหนือช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมะละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมะละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตะนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดา

0: งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโต้ก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโน่และนายพลซูฮาโต้อยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโต้นะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะกัน

0: ขนาดนั้นครับ
1: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะคร
2: ับเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
1: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคนดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับสามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญแล้วเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
2: ยังไงฮะ
1: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนา
2: ดเป็นแพเลย
1: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
2: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
1: ้
2: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
1: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
2: ครา
1: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจละฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญ

0: นั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนน่ะกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามน่ะเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินน่ะฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นน่ะนะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: สู้ชีวิตมากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รัก ประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไม่มีไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยในแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 70-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับถ้ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อ

0: ซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาเอ้าเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะ
1: ครับ
0: ซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นๆของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะ

0: คุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสนุกสบายสบายไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจสาและก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่าม ีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
0: ครับเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของสองประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็น

0: เวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
1: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
0: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาด้วยกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
0: ครับ
1: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถพร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้จ้าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
0: ปีที่5ค่ะ
1: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
0: ม
1: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ช่วงกลางปีนี
0: ้กลางปี
1: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
0: ค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
1: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับ พราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
0: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วครับก็คือเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
0: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซียนเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
1: ผมคิดว่า RCEP เนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่า RCEP จะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
0: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซปเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซปเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซปจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน

นอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1

0: การที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจแล้วก็ส่วน AEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับ SMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
0: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้าง soft connectivity คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของ connectivity เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
1: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
0: ซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
1: เ
0: ราถามคำถามหนักจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆบ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
1: โอ้มีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำครับอาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับผมครับ
0: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
1: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดือนที่แล้วครับ
0: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
1: ผมอยากไปกระบี
0: ่
1: ยังไม่มีเวลาไป
0: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่า

0: จะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่าโกงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อยคนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
1: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
0: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
1: ครับใช่ครับ
0: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
1: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
0: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
1: ใกล้ใกล้บ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยครับ
0: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
1: แถวสาราแดง
0: สาราแดงนะคะ
1: ชื่ออีสานแซ่บ
0: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับ แล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
1: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกถูกไล่ออก
0: ไม่ถูกไล่ออก
1: ไม่ถูกไล่ออกเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันเลยครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคน นักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: ก็เป็น

0: ก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่อีกแง่เงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
1: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานได้นะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่างสามปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebookกระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
2: สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ว้ายนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้ว
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
1: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยแฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี้
0: ไหนประเทศอะไรครับมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้แปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello Malaysia ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
0: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอะ
1: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได้
0: แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
1: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแ

0: คยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
0: แล้วเราจะไปไหนกันต
1: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
0: เมืองอะไรเหรอครับ
1: เดี๋ยวก็รู
0: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียนว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
1: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
0: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
1: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
0: ใหม่ขึ้นมาขนาดนี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
1: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาเลยูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
0: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
1: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
0: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะมันดึงข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
0: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: อู้นี่ก็เที่ยงแล้วเนซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
0: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ะ ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
1: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
0: อ๋อเตอรีมากาเซ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
0: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
1: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
0: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
0: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
0: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
0: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยเชียวล่ะ
0: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
1: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
0: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่ๆอ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอ่ะ
0: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอ่ะ
1: ที่ไหนเหรอ
0: ปีนัง
1: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
0: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
1: อ๋อได้งั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลย์ปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
0: ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
1: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
0: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
1: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
0: อุ๊ยตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันตัวอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
1: อ
0: ่
1: ะงั้นพูดตามเนซ่านะซาลามาติงกาว
0: ซาลามาติงกาวแปลว่าอะไรเหรอครับ
1: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ เบลล่าติงกอมาเลย

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《朱莉摇太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将其领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于一束工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛術訓練能夠優秀地將身體的各個部位用作武器具體包括雙手、雙腳、雙膝、雙肘和頭部總共九個部位這門武術被稱為九種武器泰拳一直廣受歡迎並代代相傳最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士即广为人知的胡王是一位泰拳造诣得到过人的泰国君主他喜爱微服私访与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于沦为外国殖民地从乡村的拳台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗仪术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产他仍在优雅地成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳仪术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是刻苦训练所凝结的决心和技艺在开始比赛的铃声敲响之前每一位拳手都会进行拜师舞这是一项充满精神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的观众
2: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like, atmosphere is like so cool yeah
1: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะ

ที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thăm buổi chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุในภาษาเวียดนามกันครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวเวียดนามถามอายุกันทำไมนะฮะชาวเวียดนามถามอายุกันเพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษสรรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยไฮเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยโมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดหงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า10,000จึงใช้คำว่าเมื่อยหงินนะครับก็คือ10,000นั่นเองส่วน100,000เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำหงินก็คือ100,000นะครับส่วน1,000,000มีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10,000,000เมื่อยเจียว100,000,000นะครับโหมดจำเจียวและ1,000,000,000ภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1,000,000จะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ1

0.000.000นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบาบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมื่อตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบไม่ต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่วยบาหน่วยนะฮะองหน่วยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่วยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหงายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กหงายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหงายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตาม

มาด้วยเกิลกับ z นะฮะเกิลคือน้าผู้ชาย z คือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมา angie am นะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่ง ang แปลว่าพี่ชาย ji แปลว่าพี่สาวส่วน am นะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่า am จายส่วนน้องสาวจะพูดว่า am หงายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหงายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คําว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซกับกอนเซลนะฮะกอนเซคือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้ซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดากอซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดากอซาดิ่งเจือจิดากอซาดิ่งเจือแอมดากอซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโวยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโวยนะฮะพร้อมกันโวยโตยก่อซาดิ่งโวยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก่อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโวยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโวยโตยเหลยเวอโวยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโจยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโดยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือ

có gia đình tôi chưa có gia đình tôi แปลว่าฉันเชื่อแปลว่ายังก็มีญาติครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออ

0: ô của em cũng thích đi Nha Trang นะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบากุก
1: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

อันยองฮาเซโยชาวชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซานยูนิเวอร์ซิตี้ออฟฟอเรนสตัดดี้ครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사얌에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี้
0: ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: 오늘시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ오늘시간있어요시간이있어요มีเวลาไหมแล้วก็อีจัดทิ้งได้시간있어요
0: โอ้ก็เป็น오늘시간이있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: สั้นๆนะ
1: ค่ะสั้นๆ시간있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요아니요없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้อ없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วดูสิวัน오늘시간있어요
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ
0: า
1: โปตะก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช้ได้นะคะยองฮาโปตะดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไห
0: ม
1: 같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่าเมื่อ시에만날까จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมื่อ시에만날까요
0: เมื่อ시에만날까요
1: เมื่อ시에만날까요เมื่อ시에가กี่โมง
0: โอ้ถามเวลา
1: ค่ะ만날까요만나다คือว่าพบกันกี่โมงคะเมื่อ시에만날까요ก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที
0: ่
1: แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมื่อชี้เอเมื่อชี้คือว่ากี่โมงเมื่อชี้เอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้เซซี่เอมันนับชีดาโอ้ฮู้คือว่าตอนบ่ายเซซี่คือบ่ายสามโมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอ้ฮู้เซซี่เอมันนับชีดามันนับชีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันโอ้พบกันดีไห
0: ม
1: พบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกันโอ้กินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะคะแล
0: ้
1: วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะ어디에서만날까요어디คือว่าที่ไหน에서คือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นค่ะ어디에서만날까요
0: 어디에서만날까요
1: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอซ่อมันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอซ่อมันนับสิดา
0: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที
1: ่ได้ค่ะสุขุมวิทเอซ่อมันนับสิดาพารากอนเอซ่อมันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซ่อมันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอซ่อมันนับสิดาพบกันที่โซล
0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะฮักกิวเอซ่อมันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่าอันเจ
0: อันเจ
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่าอันเจมันนัดกัน
0: อันเจมันนัดกัน
1: อันเจมันนัดกันพบกันเมื่อไหร่ดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี
0: ้เ
1: ดย์อิลมันนับสิดา
0: เดย์อิลมันนับสิดา
1: เดย์อิลคือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเดย์อิลมันนับสิดา
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือโทโยอิลนั้นโทโยอิเร่มันนับสิดาต้องใช้เอด้วยกันนะคะ
0: เวลาตัวชี
1: ้ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้เอ오늘만납시다내일만납시다ได้แต่ว่า

0: 녹자 오늘 내일 왔니 푸릉니 뭐뭐 왔니 그 당모 차이 에도이카 토요일에 만납시다 레오 완사오 완 아티 루암관 그 위켄드 테메카 바사 칼루아 주말
1: 주말.
0: 주말 거 복관 완사와티 주말에 만납시다
1: 주말에 만납시다.
0: 가
1: 그러니까
0: 주
1: 내일 수업 다니 저간.
0: 어 차이카 주말에 만납시다 차이다이카
1: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
0: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอกให้ไกย
1: บอกให้ไก่ย
0: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
1: อ๋
0: ค
1: อใช
0: ำศ
1: ้
0: ัพท
1: ก
0: ์
1: ั
0: ส
1: บ
0: ุ
1: ผู
0: ภ
1: ้ใหญ
0: า
1: ่
0: พ
1: ได้เหมือนก
0: ใช
1: ั
0: ่
1: น
0: ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอกให้ก้า
1: แค่นี้เองเหรอครับ
0: ได้ค่ะแต
1: อ
0: ่
1: ๋อ
0: ว่าก็ยังไม่แน่ใจยังไม่สนิทกัน
1: ครับ
0: บอกให้ไกย
1: ใช่
0: บอกให้ไกยทำอะไรกันดีคะหร
1: ใ
0: ื
1: ช
0: อว
1: ้
0: ่าครับ
1: ภาษาสุภาพดีกว่าบอกให้ไก่ยเพื่
0: ค
1: อ
0: ่
1: ค
0: ะ
1: วามแน่นอนนะค
0: คร
1: ั
0: ่ะ
1: บ
0: แล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับสิดาคาเฟ่กับสิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะคอฟฟี่를마십시다คอฟฟี่를마십시다นี
1: ค
0: ่
1: ร
0: เป
1: ับ
0: รียนคำศัพท์ได้เลยค่ะ
1: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อน
0: ค
1: ด
0: ่
1: ื
0: ะ
1: ่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดีย
0: อ
1: นะครับ
0: แล้
1: ส
0: ว
1: มมุติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
0: ถึงสั้นฮับสีดาถึงสั้นฮับสีดาแค่
1: คร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ้ก็ได้ค่ะ
1: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
0: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
1: แต
0: เ
1: ่
0: ล
1: ว
0: ย
1: ่า
0: ค่ะ
1: คนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิ
0: อ๋อ
1: ไปทะเลชวนว่ายังไงดีครับ
0: พาดาเอขับสีดาทะเลคือพาดาพาดาเอขับสีดาใ
1: ค
0: ช
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ได
1: ด
0: ้
1: าเอ
0: ค่ะ
1: ครับจีตาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครั
0: ไ
1: บ
0: ด้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
1: ครับ
0: ฮังกูเก้ขับสิดาตุนซีฮังกูเก้ขับสิดาหรือตุนซีฮังกูเก้กัตชีขับสิดากัตชีด้วยกันนะค
1: อ
0: ะ
1: ๋อ
0: กัตชีขับสิดาใช้ได้ค่
1: เ
0: ะ
1: หมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะ
0: ไ
1: ค
0: ด
1: รับ
0: ้
1: แม
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ시청자 여러분 안녕히 계세요 다음에 또 만나요
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง Try Out ครับ

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออัญยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ก็อย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนชอล
0: ค่ะจะแยกกันนะคร
1: ับแยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้รึทายอ่ะจีฮัตชอลใช้รึทายอ่ะเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดรึทายอ่ะหรือว่ารึทายอ่ะข้างหน้ามีอาศัยคำสับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
1: ตุ๊กๆก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กๆก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กๆ
0: ต
1: ุ๊
0: กๆเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กๆก็ถ่ายตุ๊กๆมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กๆไปตุ๊กๆก็ถ่ายใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้รึออโต้ไบค์รึไทยอ่ะเครื่องบินก็บีเฮงกีบีเฮงกีไม่มีตัวสะกดบีเฮงกีรึไทยอ่ะก็รึไทยอ่ะหรือว่ารึไทยอ่ะเปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
0: นั่
1: ง
0: อะไรประโยคที่หนึ่งนะครับและประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าชี้สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล
1: ์ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
0: 정류장
1: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่าร ถไฟใต้ดินนะคะก็
0: สถานี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서타요
0: แสดงว่าคำว่า어디에서타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กๆมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินก็공항에서타요
0: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
1: ค่ะก็ของทางเอโซไทยแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
0: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกรถไฟคือว่ากิจชาก
0: ิจชา
1: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกกิจชาหยกเอโซไทยเรียนได้ค่ะ
0: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
1: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหมอัตโตเกะอย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็อัตโตเกะกายโอนั่งรถเมล์ไปบัสเรื่อท่าโกกายโอจุดๆโกกายโ
0: อ
1: เป็นกราม่าด้วยนะคะ
0: จุดๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
1: ขึ้นรถเมล์ก็บัสเรื่อท่าตาแล้วไป
0: ครับ
1: บัสเรื่อท่าโกกายโอ
0: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่น สยามไปยังไง
1: อ๋อได้ค่ะสยามเอ๋อ어떻게가요สยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอจะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ๋อ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS를타고가요타고가요ก็นั่งไป
0: ครับ
1: ขึ้นไปนะคะ BTS를타고가요เช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게가요한국에어떻게가요어디잔고นั่งเครื่องบินไป
0: เกาหลี
1: 비행기를타고가요비행기를타고가요
0: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไงด
1: ีครับก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
0: ครับ
1: ก็ที่ฉันลงที่คิมเฮ่คงฮังค่ะคิมเฮ่คงฮังก็คิมเฮ่แอร์พอร์ตนะคะ
0: เป็นชื่อสนามบิน
1: สนามบินก็ที่ฉันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือคิมเฮ่คงฮังที่ฉันก็บอกได้ว่าคิมเฮ่คงฮัง에서내려요에서내려요ก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นที่ฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS

0: BTS를 타요. 레오롱티 สถานี
1: ครับ
0: แพทไทยยกเอโซ เนเรียว
1: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้แล้วครับ
0: ก็คาราทายก็เชนจิจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะออดีเอโซคาราทายออดีเอโซคาราทายก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทายบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็ออดีโรขายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะออดีโรขายทางไหนออดีโรไปทางไหนคะออดีโรขายโ
1: ร
0: ก็ไปสยามโรขายโรไปสยามไปทางสยามสยามโรขายโรได้ค่ะโอรุนจูกโรขายโรเวนจูกโรขายโรอัพโรขายโรทีโรขายโรไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
1: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
0: เติมไปได้ก็คอรอซ่อขายอ
1: ่ะคอรอซ่อขายโย
0: ค่ะคอรอซ่อว่าเดินไปคอรอซ่อขาย
1: อ
0: ่ะใช้ได้ค่ะ
1: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก็เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
0: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะก็รอซ่อคายใช้ได้ค่ะ
1: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รู้วิชาต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง try out
2: ที่에서 만날까요?
3: 시장에서 만납시다.
2: 아, 시장에 어떻게 가요?
3: 지하철을 타고 가요.
2: 아, 지하철. 아, 어디에서 내려요?
3: 멋진역에서 내려요.
2: 아, 그럼 내일 만나요.
3: 네, 내일 만나요.
2: 내일 어디에서 만날까요?
3: 시장에서 만납시다.
2: 시장에 어떻게 가요?
3: 지하철을 타고 가요.
2: 어디에서 내려요?
3: 멋진역에서 내려요.
2: 그럼 내일 만나요.
3: 그럼 내일 만나요.
2: 어디에 가요?
3: 서울에 가요.
2: 서울에 어떻게 가요?
3: 비행기를 타고 가요.
2: 아, 어디에서 타요?
3: 수완나품 공항에서 타요.
2: 다음에 또 만나요.
3: 네, 다음에 또 만나요.
2: 어디에 가요?
3: 서울에 가요.
2: 서울에 어떻게 가요?
3: 비행기를 타고 가요.
2: 아, 어디에서 타요?
3: 수완나품 공항에서 타요.
2: 다음에 또 만나요.
3: 네, 다음에 또 만나요.
0: 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요.

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนชาติขนาดนี้บอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนชาติขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนชาติเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นเหรอคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
0: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะ นี่อะไรอ่ะต้องเห็นโรงแรมนะฮะนี่เขียนอะไรห้ามใช่ไหมครับแต่อันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างไรระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงจะเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า no durianห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนเออเข้าใจนะแต่ห้ามมังคุดอะผมเข้าไม่เข้าใจสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mango sting
2: why the colorThe color and also the little bit stick.
0: Because make your thing stuff
2: yeah.
0: dirty.
2: It's a bit smelly.
0: Oh, smelly?
2: Durian is a bit smelly.
0: Durian. Uh-huh.
2: Durian smelly.
0: Durian is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
0: Oh, okay. Thank you. Oh, contact now.

0: แล้วพอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สิ่งเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable because when people want to join the wire here in the main.
1: Oh, this is the main cable here.
2: Cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here?
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: can't. Cannot?
2: Can't open like that.
1: Oh, couldn't. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชาร์ตนะฮะ6ลิงกิตถูกนะอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊เจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
1: พูดต้องถามแน่เลยถามดีกว่า

0: What it is? อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีไลเซนส์ไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะเออก็ดีนะดูระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
1: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
0: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีทลาสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะฮะยินดีครับยินดีปลาช่องเหรอปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนแต่มีมะไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้หุ่นสนุกสนุกช่องผมของกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเหยื่อนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
2: ล้าน
0: โอ้คำตอบให้เด้อเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคนมุสลิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอ้าวนี่สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะแต่ตัวนี้ออกมาโอเค try no no okay okay man okay now woman how much
2: 8 ringgit
0: ประมาณ80บาทนะครับอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเตรมากาซี
2: ่เย
0: ี่ยมสามารถโอเคครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮีโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
3: Here?
4: Yeah.
3: May I ask? I'm wondering about one thing about Malaysia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
4: It's true.
3: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused?
4: Or? No. We are not confused because we are friendly.
3: Okay, all friendly.
4: No argument, nothing.
3: Oh, nothing.
4: If we got a festival, they come to the village, they come to our house, celebrate all everything. We like brothers.
3: Okay, brothers, and maybe you respect each other.
4: So we, if the Ramadan, we went to that place, like brothers also.
3: Oh, that's good. Yeah. Oh, this is Malaysia.
4: So this is the central market.
3: Peaceful. Okay, here.
4: Yeah.
3: Okay, thank you. Great.
4: สวัสดีครับ
3: นิสัยดีมากนะครับ

ผมชอบมากเลยนะครับที่แมลงนะฮะต้มใหม่เยอะมากช่ายใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มแมลงนะฮะจีนอินเดียแมลงอ๋อต้มแมลงผมทำเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: คนแถวนี้ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตจักคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นฮิตไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็ประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจิ๋วแล้วนะครับจิ๋วแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ What it is this yellow pole you know this meaning
1: warning
0: oh okay I'm just following
1: red light free warning so
0: oh walking
1: yeah walking
0: ah okay so something like a signal
1: kind of yeah.
0: Ah okay oh thank you very much
1: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองดูลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหมอยู่ตรงนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมารถมานะครับแล้วผมยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะครับผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกขั้นอีกขั้นบนยืนตรงนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมายืดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมใช่ไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คงมาคนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบาย

ถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เนี่ยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่องกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับผู้ชายตรงนี้ไม่ต้องตามมา
1: สบาย
0: นี่อะไรอ่ะ

0: เวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาเลยดูหนัง
1: ต้องขอบคุณคุณฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะครับอ๋อเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวรับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยพวกคุณรีบเข้าไปดูนะฮะรอสักครู่ครับยาวมากHappy, happy. Excuse me, may I ask? What it is today?
2: Okay, actually, this store is new store.
0: New store. New open.
2: New opening is yesterday.
3: First store in Asia.
0: Oh, first
3: store in Asia.
0: Oh, that's why so many
2: people.
0: Yeah. Queue. ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะคะนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็ผู้ชมคนน้องไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

Military Police นะฮะ Military Police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: ุดท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะผมแข็งรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆให้ไหมฮะคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอาปา
2: อันนี้อะไร
1: อาปา
3: โคโรโป
1: โคโรโป
3: โ
1: คโรโป for eating อาปา
3: โคโรโป
1: โคโรโกโคโรโกนะครับเรียกว่าโคโรโกนะฮะอาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
0: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าครุปุก

0: ลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
1: โคโรโปโคโรโปโ
2: คโรโป
0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าโคโรโปเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถเก๋งที่เก็บขยะโอ้10เซนติเมตรกำลังจนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้พระพ่อแล้วก็เปิดที่นี่โอ้โหอินโดนีเซียฟู้ดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ไพรซานีนะครับใส่พระพ่อนะครับน่ารักขอบคุณครับ thank you terima kasih
0: คืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: นเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลายืนตันนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณ1 ปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาทผมเงินได้นะฮะ3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จยูตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็คงเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะครับเออพวกเขาชี้นิ้วแบบนี้1แบบนี้1ไอ้1อีกแล้ว1อ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮิโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลข1 Number 1แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: คนนี้มีนิ้ว2อันผมคิดว่า1อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 คนมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2 คนนะฮะจะโดนจับตำรวจจับนะฮะในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2 คนเนี่ยจะมาก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการ2 คนเพิ่มก็มาแวะมาเออขอนั้นหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา20,000ตัวเนี่ย20,000รูเปียประมาณ70 บาทต่อก่อนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
0: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยแล้วกันนะคะ

ำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
3: ซีซันแอฟริกาน
2: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575เช่นเดิมนะครับรวมทั้งท่านสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook นะครับแฟนเพจสรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลาเลยครับ
0: ครับ
2: ก็สำหรับผมนะครับวันนี้นราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
1: ค่ะสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะ
0: ครับและผมจักรีทองเฟืองครับหรือกริชครับผม
2: ครับเรา3คนก็รับหน้าที่นะครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: กลับมาพบกันอีกแล้วหลังสงกรานต
2: ์
1: วันนี้เราก็ยังเกาะกระแสเรื่องของสงกรานต์อยู่นิดนึงเพราะว่าจะพูดเรื่องของ
2: น้ำครับ
1: น้ำและความสำคัญของน้ำในแอฟริกาแล้วก็เทศกาลหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยต้องมาพบกับข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในแอฟริกากันก
2: ่อนมีเยอะมากเลยนะครับพี่นะ
1: วันนี้เราก็คัดเลือกนะคะเอาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการติดตามข่าวของเรานะคะข่าวแรกคืออะไรเอ่ยพี่ชอน
2: ก็ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจ2ประเทศจาก2ทวีปนะครับมาเจอกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็คือภาพที่เห็นก็จะเป็นประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับชื่อว่านายมูฮัมมัดูบูฮารีนะครับก็จะพบกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการหารือกันนะครับในหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทนำของไนจีเรียให้เป็นผู้นำของแอฟริกาตะวันตกด้วยนะครับคือก็เป็นที่รู้กัน